0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พลเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณช่องสงันอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายืนยันกองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านส่วนกรณีพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสงันโฆษกกองทัพบกระบุว่าช่วงนี้สถานการณ์เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยได้มีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อที่หมายดังกล่าวเนื่องจากพบว่าพื้นที่นี้ถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนได้ถูกทำลายไปและกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทธภพหรือเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้นโฆษกกองทัพบกระบุว่าในทางการข่าวสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ขอให้มั่นใจว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนนั้นจะอยู่ในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อยและเพื่อความไม่ประมาทต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
3: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าประกาศรายชื่อทีมยอดเยี่ยมของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล 2025-2026 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วหลังจบศึก UCL นัดชิงชนะเลิศได้เพียง1วันโดยปารีสแซงต์แชร์กแมงที่เอาชนะการดวลเตะจุดโทษอาร์เซนอล 4-3 พร้อมกับป้องกันแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่มีรายชื่อติดโผล่มากที่สุดจำนวน5คนนำโดยคาวิชาคารัสเคเลียคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ซีซั่นนี้ติดทีมในตำแหน่งปีกซ้ายขณะที่วิตินยาแมนออฟเดอะแมตช์นัดชิงติดโผล่แดนกลางส่วนมากินยอดกับนูโน่เมนเดสรั้งตำแหน่งกองหลังตบท้ายด้วยอุสมานเดเบเล่เจ้าของรางวัลบาลงดอกครั้งที่แล้วจองพื้นที่ในแดนหน้าตามความคาดหมายผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม B เดนมาร์ก U17 เสมออิตาลี U17 3-3ฝรั่งเศส U17 ชนะมอนเตเนโกร U17 5-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แอฟริกาใต้ CAF U17 Cup of Nations 2026รอบชิงชนะเลิศโมร็อกโก U17 เจ้าภาพแพ้อียิปต์ U17 0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจบัลแกเรียแพ้มอนเตเนโกร0-1นอร์เวย์ชนะสวีเดน3-1ออสเตรเลียที่เหลือ10คนชนะตุนิเซีย1-0และตุรกีชนะมาซิโดเนียเหนือ4-0สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
0: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่าย

ฉลิมพระชนมพรรษาสง่าสีน้อมภักดีไทยทุกทิศจิตอาสาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาปวงประชาแซ่ซ้องสดุดีพระบรมราชินีปรีชาเลิศบุญชูเชิดเคียงองค์พระทรงศรีพระเมตตาผ่านพระราชกรณีสมสง่าพระบารมีทวีชัยขออ้างอิงพระไตรรัตน์พิพัฒน์ผลเกิดสิริมงคลทุกสมัยพระเกษมสำราญ

กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนกลางจัดณกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้ 8:30 น.และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและงานเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม3มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงตลอดทั้งวันเช่นกันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.เปิดตรวจสอบ10รอบใหม่กลุ่มรายได้น้อยและไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสผ่านบัตรประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐโรงเรียนเตรียมทหารยืนยันข่าวห้ามแคปภาพจากเฟซบุ๊กโรงเรียนไปส่งต่อไม่เป็นความจริงผู้ปกครองรับชมได้ตามปกติย้ำไม่มีการลงโทษนักเรียนแต่อย่างใดพายุทรายและฝนฟ้าคะนองถล่มเมืองฮาบินเมืองเอกของมณฑลเฮหลงจีนประเทศจีนหักโค่นต้นไม้เศษซากอาคารปลิวว่อนเดอะสเตรทไทม์เผยแพร่คลิปเหตุการณ์สุดสะพรึงอิหร่านประกาศยุติการเจรจาทั้งหมดกับสหรัฐและให้คำมั่นว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างสมบูรณ์พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอังคารค่ะ2 มิถุนายน 2569ดิฉันวรภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนลักษณ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาดวิจิตทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM ครับรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทาง
0: แฟนเพจอานี่เรดิโอค่ะ
1: ใช่ครับทักทายคุณนิ่มจันทสิงห์คุณสวัสดิ์ชาดา
0: คุณธีระค่ะ
1: คุณดวงรักหนองบัวล่างนะครับ
0: คุณสุรศักดิ์คุณอาร์ตค่ะ
1: คุณอาร์ตมาด้วยนะครับวันนี้วันทำงานนะหลายคนบอกว่าแหมอยากจะมีวันหยุดอีกสักวันหนึ่งเพื่อจะได้หยุดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ซึ่งหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาวันนี้วันที่2มิถุนายนนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อวานเนี่ยหลายท่านหลายคนนะก็คงจะได้ฟังบทเพลงหนึ่งชื่อบทเพลงยิ่งงานยิ่งรักนะครับที่คุณดีนิติพงษ์หอนาคได้ประพันธ์แล้วก็คุณใหม่เจริญปุระได้ขับร้องนะครับเป็นบทเพลงที่เฉลิมพระเกียรติก็ว่าได้เลยนะ
0: ถวายพระเกียรติ
1: แด่พระองค์สมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมครับประชาชนคนไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนี่ก็มีจำนวนถึง 26.5 ล้านคนนะครับร่วมจับจ่ายใช้สอยรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40
0: ค่ะ
1: รวมทั้งน้องๆทหารกองประจำการผลัดที่1/69ที่ทางกองทัพบกก็ได้สนับสนุนให้น้องๆทุกคนหรือน้องคนเล็กทุกคนเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อลดภาระค่าครองชีพซึ่งนอกจากจะสามารถใช้จับจ่ายซื้ออาหารของกินของใช้แล้วก็ยังรวมไปถึงการบริการรถขนส่งสาธารณะด้วยครับ
0: คุณสุธีใช้หรือยังคะ
1: ยังเลย
0: ดิฉันใช้บริการแล้วนะ
1: อายุยังไม่ได้
0: แซ่แล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่ายอดใช้จ่ายวันแรกเนี่ย 1,084 ล้านบาทเยอะมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเหมือนที่เป็นกระแสข่าวหรือเปล่าบางร้านไม่กังวลก็เลยไม่เข้าร่วมโครงการนะคะ

0: แปลว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยถ้ามีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาทก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วค่ะ
1: เรื่องแบบนี้จะต้องศึกษาข้อมูล
0: ให้เข้าใจ
1: ให้เข้าใจไม่เช่นนั้นเดี๋ยวอาจจะถูกเฟกนิวหลอกลวงพาให้เกิดความกังวลใจแล้วก็ทำอะไรก็ไม่มั่นใจสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็เดี๋ยวจะโอนละพ่อนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับวันสำคัญของปวงชนชาวไทยวันหนึ่งนะครับ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยนะครับหลายหน่วยงานจึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบรายการนี
0: ้
1: นะครับกองทัพบกก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับ
0: โดยเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะแล้วก็ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกก็จะนำกำลังพลภายในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปค่ะและนอกจากนี้ยังมีพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถ่ายชีวิตโคกระบือและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์รวมถึงมีกิจกรรมบริจาคโลหิตและการบริการทางการแพทย์และที่สำคัญมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณอย่างสวยงามสมพระเกียรติมากๆเลยไม่ใช่แค่พื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกเท่านั้นนะคะหน่วยทหารทั่วประเทศเลยทุกกองทัพภาคก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันแล้วก็ยังสนับสนุนกำลังพลจิตอาสาเนี่ยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมตลอดเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะ
1: ในส่วนของกองทัพภาคที่1โดยกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับได้นำกำลังพลแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยเนี่ยนะครับจำนวน30นายร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันในวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้นะครับที่ศูนย์บริการโลหิตจังหวัดสระบุรีที่โรงพยาบาลสระบุรีครับในการนี้กำลังพลของหน่วยก็ได้ร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 9,600 ซีซีครับเพื่อสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเสียสละเพื่อสังคมครับ
0: ค่ะบริจาคโลหิตได้บุญนะคุณสุธี
1: โอ้บุญมากเลยครับ
0: เขาบอกว่าโลหิต1ถุงเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากถึง3คนด้วยกันค่ะ
1: ครับ
0: มณฑลทหารบกที่37ค่ะก็จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชียงรายและประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟังสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหรือว่าฝายดินนั่นเองขนาดความกว้าง1เมตรยาว3เมตรสูง 1.5 เมตรเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ฝายดินหรือฝายคอกหมูนะคะเขาบอกว่าใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ก้อนหินเพื่อกั้นชะลอน้ำในลำธารหรือว่าทางน้ำเล็กให้ไหลช้าลงและขังอยู่ในพื้นที่นานตามพื้นที่รอบๆเพื่อที่จะได้สูดดูดซึมไปใช้ได้นะคะแล้วก็ยังเป็นการขวางทางน้ำไหลของน้ำบนลำธารขนาดเล็กไว้ค่ะเพื่อชะลอการไหลลดความรุนแรงของกระแสน้ำลดการชะล้างพังทลายของตลิ่งแล้วก็กลายเป็นแนวกันไฟในที่สุดนั่นเองสร้างทั้งหมดเนี่ย25ฝายด้วยกันค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำรินะครับซึ่งก็อยู่ที่บ้านห้วยย่าไซหมู่ที่9ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับไปดูภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกครับพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเดินทางลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับช่วง29ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังชายแดนและหน่วยทหารในพื้นที่โดยภาพรวมภารกิจในครั้งนี้นะครับเป็นการติดตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี แล้วก็หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือนบยศ24นะครับรวมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อดูแลสวัสดิการกำลังพลพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภาค2มุ่งส่งเสริมภาคประชาชนในการพัฒนาภูมิภาคครับ
0: มาดูรายละเอียดกันค่ะเมื่อวันที่29พฤษภาคมนะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจับกลุ่มลักลอบลำเลียงนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลห้วยพิชัยอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะพร้อมกับตรวจภารกิจลาดตระเวนแล้วก็ตรวจสอบภูมิประเทศด้วยการใช้โดรนของกองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะแล้วก็กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109ที่สำคัญเนี่ยท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนปากชมวิทยาด้วยนะคะก็ไปแล้วนะคะไปดูแลน้องๆนักเรียนแล้วก็คณะครูด้วยจากนั้นท่านก็ไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2104อยู่ที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะเพื่อรับทราบสถานการณ์ในการป้องปรามสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่จากกองบังคับการควบคุมที่2และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21ที่สำคัญท่านไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
1: ครับภารกิจหลักๆในครั้งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนะครับโดยเดินทางไปที่มณฑลทหารบกที่210ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมด้วยเพื่อติดตามการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนผู้บัญชาการทหารบกได้มีข้อสั่งการให้หน่วยในพื้นที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเนี่ยนะครับดำรงความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงแล้วก็สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบรัดกุมคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดและก็บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยุทธปัจจัยต่างๆตลอดจนประสานความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านกลไกความมั่นคงชายแดนที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานอย่างละเอียดโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ฝึกทบทวนระเบียบปฏิบัติประจำอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะท่านไปหลายพื้นที่นะคะไปตั้งแต่จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายแล้วก็ไปที่จังหวัดนครพนมค่ะไปเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3อยู่ที่นครพนมนะคะซึ่งติดตามในเรื่องของการฝึกการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของน้องทหารใหม่รวมถึงให้น้องๆเนี่ยมั่นใจว่าน้องๆเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆนะคะจากนั้นในวันเสาร์ค่ะท่านไปต่อที่จังหวัดสกลนครค่ะคุณสุธี
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังไปตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904ขณะนี้มีการฝึกอยู่นะคะหลักสูตรขั้นพื้นฐานภาค2รุ่นที่6ปี2569ฝึกอบรมมาตั้งแต่18พฤษภาคมค่ะไปจนถึง4มิถุนายนที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกฤษศรีวรามณฑลทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก20จังหวัดเลยค่ะ20จังหวัดทั้งหมดเนี่ย199คนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งพลเรือนตำรวจทหารนักเรียนนักศึกษาโอ้บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมากๆเลยนะคะจิตอาสาตรงนี้ไปทำประโยชน์เพื่อสังคมในอนาคตค่ะ
1: จากอีสานตอนบนนะครับมาถึงอีสานตอนล่างนะครับโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของกรณีที่สื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับได้กล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณช่องสง่ำนะครับที่มีสื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับช่องสง่ำนี้อยู่ที่อำเภอภูสิงห์
0: จังหวัดศรีสะเกษ
1: จังหวัดศรีสะเกษนะครับรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับมีสื่อออนไลน์พูดถึงและข้อมูลต่างๆซึ่งอาจจะมีข้อ
0: ผิดเพี้ยนไปบ้าง
1: ผิดเพี้ยนไปบ้างคลาดเคลื่อนไปบ้างเนี่ยนะครับท่านก็ชี้แจงโดยยืนยันว่ากองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านขณะที่หน่วยงานด้านการข่าวแล้วก็หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ก็ได้ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะก็เห็นว่าสำหรับประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสง่ำ
1: ครับ
0: โฆษกกองทัพบกท่านระบุว่าอย่างไรนะคะ
1: เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยได้มีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อที่หมายดังกล่าวเนื่องจากว่าพบพื้นที่ดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติการทางทหารที่มีผลหรือว่าส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วน ได้ถูกทำลายไปคร
0: ับ ค่ะคือพูดง่ายๆคือเป็นฐานสแกมเมอร์นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกใช้เป็นที่ตั้งทางทหารนะคะในช่วงของการสู้รบที่ผ่านมาส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือว่าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้นในทางการข่าวบอกว่าสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามค่ะท่านโฆษกกองทัพบกท่านก็บอกแบบนี้นะคะว่าขอให้มั่นใจว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนนั้นจะอยู่ในการเฝ้าติดตามเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะดูเรียบร้อยดีแต่เพื่อความไม่ประมาททุกหน่วยเนี่ยมีการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอดเวลารวมถึงมีการเสริมสร้างฐานที่มั่นแล้วก็พัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนสะดวกมากยิ่งขึ้นการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ด้วยนะคะเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกแม้ว่าที่ผ่านมาพบความเคลื่อนไหวบางส่วนบางอย่างของกัมพูชาในบางพื้นที่แต่ผลจากการประเมินแล้วเนี่ยในสภาพปัจจุบันยังไม่พบสิ่งที่บ่งชี้ที่มีความกังวลค่ะ
1: ครับก็สรุปง่ายๆว่ายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็สถานการณ์โดยรวมแล้วก็ยังไม่น่ากังวล
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไปดูกองทัพภาคที่2นะครับพลโทปิยพลธิตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2ครับเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2ร่วมพิธีปล่อยขบวนการเคลื่อนย้ายท่อปูนซีเมนต์และก็แหอ่วนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยมีพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานในพิธีครับที่บริษัททรัพย์กวี1981จำกัดอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนครับ
0: ค่ะก็จะมีท่อคอนกรีตขนาดความกว้าง1เมตรสูง80เซนติเมตรค่ะแล้วก็ความสูง1เมตรจำนวน50ท่อนะคะขอบคุณมากๆเลยท่อตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปสร้างบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยได้ค่ะแล้วก็มีอวนตาข่ายจำนวน 4,500 กิโลกรัมและมีกระสอบทรายจำนวน 4,000 ใบทั้งหมดนี้เสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงในพื้นที่ทหารของเรานะคะขอบคุณกลุ่มมวลชนจากทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในค่ะวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยจะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กำลังพลแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะ
1: ครับนี่ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนจากหลายภาคส่วนนะครับต้องขอบคุณนะครับก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่กำลังพลแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับไปดูกองกำลังสุรนารีนะครับโดยกองกำลังสุรนารีหน่วยบังคับบัญชาหรือกองบัญชาการควบคุมที่4นะครับได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลับลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้จัดกำลังบูรณาการร่วมกับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่23กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่227ชุดข่าวที่2กองกำลังสุรนารีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สืบสวนของสถานีตำรวจภูธรเขมราชลาดตระเวนซุ่มสกัดจับบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านบุ่งสวยหมู่ที่2ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีผลจากการตรวจสอบนะครับพบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้ออิซูซูจอดอยู่บริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพบกระบะพบกระสอบต้องสงสัย2กระสอบวางอยู่ท้ายกระบะภายในเนี่ยนะครับพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก็คือยาบ้าจำนวนถึง 316,000 เม็ด
0: โอ้เยอะค่ะ
1: โอ้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับ 316,000 เม็ดพร้อมกับโทรศัพท์มือถือจำนวน1เครื่องได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรเขมราชเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะส่วนในพื้นที่บ้านห้วยช้างเผือกตำบลพระพุทธบาทอำเภอสังคมจังหวัดเลยนะคะหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21ก็สามารถที่จะยึดยาเสพติดได้ทั้งหมด 9,000 เม็ดด้วยกันนะคะขนมาทางเรือค่ะข้ามฝั่งทางแม่น้ำโขงมานะคะแต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ด้านกองกำลังผาเมืองนะคะก็มีการลาดตระเวนในพื้นที่เฝ้าตรวจตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าไปตรวจพบกลุ่มขบวนการเดินทางลัดเลาะเข้ามาตามเส้นทางภูเขาเจ้าหน้าที่บอกให้หยุดแต่กลุ่มขบวนการไม่หยุดใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เราแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่เราปลอดภัยหลังจากนั้นก็เข้าตรวจสอบพื้นที่ปรากฏว่าก็ไปพบเป้สะพายหลังกับคุณสุธี2กระสอบภายในเนี่ยบรรจุยาบ้า298,000เม็ดค่ะจากนั้นนะคะหน่วยก็เข้า พื้นที่เพื่อที่จะยึดแล้วก็ส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับจากเรื่องของยาเสพติดไปเรื่องของเด็กแว้นบ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีเด็กแว้นจำนวนมากที่สร้างความก่อกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยนะครับให้แก่ชาวบ้านหน่วยทหารคือมณฑลทหารบกที่27ก็ได้นำกำลังชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยของมณฑลทหารบกที่27ชุดเสือดำครับจำนวน6นายบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมือง101ตำรวจภูธรเมือง101ตำรวจภูธรบ้านดู่แล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านเขาทำการปิดล้อมจับกลุ่มเด็กแว้นแล้วก็เด็กสกอตให้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับที่รวมตัวกันแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะถนนสาย101สุวรรณภูมิระหว่างรอยต่ออำเภอเมือง101แล้วก็อำเภอเมืองสวงสามารถติดตามควบคุมตัวกลุ่มเด็กแว้นแล้วก็เด็กสกอตมาทำการตรวจสอบยอดได้แยกเป็นชายใน36คนเป็นหญิงไม่น้อยนะฮะ18คนแล้วก็รถจักรยานยนต์มากถึง60คันครับจากนั้นก็ได้ควบคุมตัวกลุ่มเด็กแว้นแล้วก็เด็กสกอยเนี่ยพร้อมกับยึดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดนำส่งสถานีตำรวจภูธรเมือง101เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผิดกฎหมายนะ
0: ผิดกฎหมายก็จะได้ดูในภาพสิรถจักรยานยนต์60คันเนี่ย
1: มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
0: มอเตอร์ไซค์นะคะคือบางทีแค่คันเดียวเรายังหนวกหูแล้วนี่60คันจะขนาดไหนลูกหลานใครนี่ก็บอกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูในเรื่องของการประชุมด้านความมั่นคงกันบ้างค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะจัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยเป็นสถาบันที่เป็นการวิจัยระดับโลกเลยนะคะเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารระดับสูงผู้กำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยก็พบปะแลกเปลี่ยนนะคะกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากนานาประเทศผู้นำทางทหารทั้งหมดเพื่อความเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารส่งเสริมความร่วมมือในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีที่ใหญ่มากขึ้นค่ะ
1: ครบ1เดือนแล้วสำหรับการฝึกทหารใหม่1ทับ69นะฮ
0: ะ
1: ทุกหน่วยก็ได้มีการเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ญาติญาติเข้าเยี่ยมนะครับ Open House นะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับอย่างเช่นที่ค่ายศรีพัชรินทร์จังหวัดขอนแก่นหรือค่ายพ่อขุนบางกลางหาวที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขใจนะฮะที่ได้เห็นลูกหลานได้พัฒนาการขึ้นนะครับ
0: กรมอุตุนิยมวิทยา
1: ก็มุตุว่าไงฮะ
0: ก็ให้เฝ้าระวังนะคะสำหรับภาคใต้เนี่ยเขาบอกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวรภาสมัครสวรรค์ค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจริญทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับนายใจเชยานุกูลค่ะประกาศปิดการท่องเที่ยวภูกระดึงตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: 7 วัน 7 วัน 7 วันดีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก1ถึง7มิถุนายนนี้สมาชิกดีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีควิกทุกสาขาสอบถามโทร153
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียนเข้าไปยิงโอ้กุ้งเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กุ้งเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกุ้งเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
5: กุ้งเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบ้านมจอยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ชอบให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกุ้งเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากุ้งเสือโต๊ะใกล้บ้าน
6: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: การประชุมครม.วันนี้หลายเรื่องที่สำคัญที่เข้าสู่ที่ประชุมทั้งโครงการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั๋วร่วมนั่งรถไฟฟ้าทุกสายต้องลุ้นจ่ายเท่าใดและศาลนัดสืบพยานปากแรกกรณีตึกสตง.ถล่มติดตามกับคุณรัศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
7: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงการคลังเสนอเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะมีการปรับเงื่อนไขต่างๆเพื่อคัดกรองให้ได้ผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆซึ่งคาดว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้วจะสามารถเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ได้ภายใน2เดือนนอกจากนี้ติดตามคณะรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีโอนรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้คคม.บริหารจัดการดันนโยบายตั๋วร่วมลุ้นค่าโดยสารอัตราเท่าไรและวันนี้ศาลนัดสืบพยานปากแรกกรณีตึกสตง.ถล่มที่อัยการส่งฟ้องบริษัทออกแบบบริษัทก่อสร้างและบริษัทจ้างควบคุมงานรวม23รายเวลา 9:30 น.ที่สำนักงานประกันสังคมนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจะไปติดตามเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและเวลา 8:30 น.มูลนิธิร่วมกตัญญูจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครยานพาหนะรถกู้ภัยพร้อมหีบใส่ซ่างจำนวน100ใบเข้าสนับสนุนภารกิจของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์จังหวัดสมุทรปราการดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่จำนวน100ร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศลและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้เสียสละอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ซึ่งจะจัดขึ้นต่อไปในช่วงเดือนนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสแก่งานครับ
0: อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประจำปี2569ส่วนการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานหรือเชิงเขาชันแฮกแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้าดฮ้องและวังอินเมืองพื้นที่หน่วยพิทักษ์ที่ภูกระดึงสามนายน้อยยังเปิดให้บริการตามปกติโดยกำหนดการฤดูท่องเที่ยวหน้าจะเริ่มต้นอีกครั้งในช่วงวันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
8: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้

0: นาฬิกาดังใจชยานุกรมศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มล. 4

0: นวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่าน

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: แม่แม่
8: แจ
7: ้มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
8: เอาไปให้หยังเหรอพ่อ
7: ว่าสิพากันไปขุดแย่

0: 94.5 MHz
1: พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจเชยนกวงค่ะกองทัพไทยโต้จิรัตหยุดปิดเปือนทำลายภาพลักษณ์ความมั่นคงเบี่ยงเบนความสนใจสังคมเพื่อหวังผลทางการเมืองสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตอนนี้สวนบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: แกแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้แกแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกได้ผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: โฆษกองบัญชาการกองทัพไทยแถลงโต้สสจิรัตทองสุวรรณหยุดนำประเด็นความมั่นคงมาบิดเบือนหวังผลทางการเมืองยืนยันกองทัพโปร่งใสตรวจสอบได้คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
6: พลตรีวิไทยไลสมยาโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีนายจิรัตทองสุวรรณวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของกองทัพว่าข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนและบิดเบือนซึ่งปัจจุบันนายจิรัตอยู่ระหว่างสู้คดีชั้นอุทธรณ์หลังศาลชั้นต้นพิพากษาคดีใช้เอกสารราชการปลอมการโจมตีกองทัพจึงอาจเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนความสนใจจากสังคมจากคดีตนเองพร้อมตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของผู้ที่เลี่ยงหน้าที่ตามกฎหมายยืนยันกองทัพไทยทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญมีรัฐบาลและรัฐสภาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายจึงขอให้นายจิรัตน์นำข้อมูลสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมแทนการสร้างความแตกแยกวิริยะจันทรารายงาน
2: ช่วงเย็นวันนี้นายสุรชัยโคตบุตรีในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจสภ.บางใหญ่กว่า70นายเข้าตรวจปัสสาวะแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวภายในวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกว่า500คนเป็นแรงงานหญิงจำนวน203คนแรงงานชายจำนวน358หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีแรงงานมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งจากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทั้งหมด561คนพบสารเสพติดในร่างกายจำนวน5คนเป็นชายไทย3คนหญิง2คนนอกจากนี้ยังมีแรงงานชายหลบหนีการตรวจหาสารเสพติดจำนวน3คนทั้งนี้หลังตรวจพบปัสสาวะเป็นสีม่วงพระพยองกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วได้ไล่แรงงานที่ตรวจพบสารเสพติดและแรงงานที่หลบหนีจากการตรวจหาสารเสพติดออกจากการเป็นพนักงานของวัดในทันทีพร้อมกับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์และอิสราเอลเห็นพ้องกันที่จะลดระดับความรุนแรงและยุติการยิงทั้งหมดอิหร่านกล่าวว่าทีมเจรจาของอิหร่านจะยุติการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับสหรัฐกรณีอิสราเอลขู่โจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าพยาบาล4คนที่กำลังได้รับการรักษาโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโจได้ออกจากโรงพยาบาลในเมืองบูเนียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกแล้วหลังหายป่วยจากโรคนี้เจ้าหน้าที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐกล่าวว่ามีผู้ประท้วงหลายคนถูกจับกุมฐานท้าทายเคอร์ฟิวที่ประกาศใช้ในพื้นที่โดยรอบศูนย์กักกันผู้อพยพเดเลนี่ฮอลในเมืองนัว ประชาชนหลายพันคนรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงติราน่าของแอลเบเนียเพื่อประท้วงโครงการรีสอร์ทหรูที่เกี่ยวโยงกับลูกเขยของผู้นำสหรัฐรัฐฟลอริดาของสหรัฐยื่นฟ้องบริษัท OpenAI และ CEO โดยกล่าวหาว่าพวกเขารู้ว่า ChatGPT ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะกับเด็กๆคุณวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
8: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่อง

0: มานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงพรั่งพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณๆทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1/3อต้านไผ่อ้วนลงพุง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้พระทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกๆดิบๆพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันประดิษฐ์ไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลเร่งปั้นข้าราชการรับยุค AI พร้อมวาง7ทักษะดิจิทัลยกระดับบริหารรัฐทันสมัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: พ.ไฟเขียว7ทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐรัฐบาลเร่งอัพสกิลข้าราชการรับยุค AI หวังพลิกโฉมบริการประชาชนครบวงจรคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและ AI ตามแนวทางของรัฐบาลในการมุ่งพัฒนาระบบราชการและบุคลากรภาครัฐโดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการบริการภาครัฐมากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรภาครัฐถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเพราะข้าราชการในอนาคตต้องไม่เพียงใช้เทคโนโลยีเป็นแต่ว่าต้องเข้าใจข้อมูลกฎหมายดิจิทัลความปลอดภัยมั่นคงทางไซเบอร์ที่จะสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรองนายกประกรณ์ได้วางแนวทางให้ระบบราชการไทยปรับวิธีการทำงานโดยนำ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างไรก็ตามล่าสุดคณะกรรมการกพ.ได้มีการเห็นชอบขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวทางการพัฒนาโดยกำหนดกรอบไว้7กรอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจการปฏิบัติภาวะผู้นำด้านดิจิทัลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันรวมไปถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และตั้งเป้าว่าปี70จะให้ข้าราชการสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและบริการประชาชนได้จริงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เปิดตลาดเช้านี้ราคาทองปรับลดลง300บาทส่งผลทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 69,900 บาทรับซื้อบาทละ 67,500 บาท22ขออภัยค่ะบาทละ 67,522 บาท64สตางค์ขณะทองแท่งขายออกที่บาทละ 69,100 บาทรับซื้อบาทละ 68,900 บาทช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
11: คู่มือสุขภาพ
12: โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบระบาดได้ง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมากเช่นสถานที่ศึกษาสถานที่ทำงานและตามระบบขนส่งสาธารณะโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้สูงฉับพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียและบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็ก กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งประชาชนสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยยึดหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลได้แก่การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือเมื่อมีอาการป่วยล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นกลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีและกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยเพื่อลดการแพร่เชื้อของโรคและเป็นการป้องกันการระบาดในวงกว้างชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ

0: ตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: เหมือนบิลบอร์ดกลางกรุงเป็นแกลเลอรี่สื่อสารกว่า250นโยบายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอบมา
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทารักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
6: ทีมชัดชาติเดินหน้าลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัย2เปิดตัวสื่อหาเสียงสุดล้ำปูพรมยิงสปอตผ่านจอ LED ทั่วกรุงพร้อมสร้างความหวังย้ำจุดยืนในการทำงานเชิงรุกเพื่อพากรุงเทพก้าวสู่เมืองหน้าอยู่ระดับโลกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: ทีมชาติชาติเปิดตัวโมเดลสื่อหาเสียงรูปแบบใหม่กระจายพื้นที่สื่อสารครอบคลุมวิถีคนเมืองทั้งการติดตั้งป้ายบนรถสองแถวป้ายไวนิลตามอาคารตลาดและย่านชุมชนมุ่งเน้นการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ควบคู่ไปกับการยึดหลักเกณฑ์ที่ไม่รบกวนพื้นที่ทางเท้าของประชาชนโดยไฮไลท์สำคัญคือการเปลี่ยนพื้นที่โฆษณาบน LED บิลบอร์ดใจกลางเมืองกรุงให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะสาธารณะชั่วคราวตลอดทั้งเดือนโดยร่วมกับศิลปินไทยหลากหลายรุ่นและหลายสไตล์รวมกว่า20คนที่มาร่วมกันออกแบบสื่อหาเสียงสะท้อนแนวคิดกรุงเทพทำงานเมืองสร้างโอกาสทีมชาติชาติสร้างความหวังรวมถึงเป็นการนำเสนอนโยบายด้านศิลปะวัฒนธรรมอีกด้วยการขับเคลื่อนดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการทดลองนำนโยบาย City as Canvas มาปฏิบัติจริงเชิงรูปธรรมซึ่งหนึ่งในนโยบายหลักกว่า250ข้อของทีมชาติชาติที่มุ่งหวังเปิดพื้นที่สาธารณะของเมืองอาทิเช่นสถานี BRT ศาลารอรถเมย์สะพานลอยทางเดินยกระดับและสตรีทเฟอร์นิเจอร์ให้ศิลปินรุ่นใหม่นักศึกษาและชุมชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานโดยในอนาคตทางกรุงเทพมหานครจะเข้ามาสนับสนุนทางด้านการผลิตการติดตั้งและการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้งานศิลปะสามารถอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของคนเมืองได้อย่างยั่งยืนโดยสำหรับโปรเจกต์LED บิลบอร์ดนี้จะหมุนเวียนจัดแสดงจอภาพสัปดาห์ละ 2-3 จุดตลอดเดือนมิถุนายนโดยสัปดาห์แรกจะประเดิมด้วยผลงานรูปแบบ 3D Art จากศิลปินชื่อดังที่นำเนื้อหาและแนวคิดนโยบายของทีมชาติมาตีความใหม่จะแสดงแล้ววันนี้บริเวณจุดตัดถนนจตุรทิศทางพิเศษศรีรัตน์ตัดทางพิเศษเฉลิมมหานครและบริเวณสยามสแควร์วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: และก่อนการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหนึ่งในวาระสำคัญคือการหารือร่วมกับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือและคณะเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นภารกิจที่กรมเฉพาะกิจทหารพรานที่36เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังติดตามกับคุณณัฐนันท์ เรืองศิลป์ค่ะ
8: ทหารมาแล้ว
9: กรมเฉพาะกิจทหารพรานที่36เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมเส้นทางบริเวณห้วยน้ำแงะบ้านแม่เจตำบลเสาหินอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยระหว่างเกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุกของประชาชนติดลมโคลนไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงจัดกำลังพลพร้อมรถยนต์ของหน่วยเข้าดำเนินการช่วยเหลือลากจูงรถคันดังกล่าวออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วทำให้ประชาชนสามารถเดินทางต่อได้ตามปกติพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสะท้อนบทบาทของกองทัพในการอยู่เคียงข้างประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์ เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
13: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
2: สถานีวิทยุจอสอ1

0: จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอ่ะแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุลหลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำหรออายุปูนนี้เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานดีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วนไปเลยเดี๋ยวอ้วนช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกา กับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยันเฝ้าระวังอย่างรัดกุมต่อเนื่องหลังพบโควิด-19 สายพันธุ์ NB1.8.1 ย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกเหตุอาการคล้ายลักษณะเดิมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: โอ้จุ๊บพระแก่วันแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โอ้ยุ่งพระแก่วันมาแรงขยับ
4: คุณต้องแก
3: ่เมื่ออาร์ตขยับ
5: อาร์ต
3: ครบจบทุกเรื่องมาแรง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดว่าเจอสายพันธุ์ NB1.8.1 เมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบเจอในประเทศไทยโดยเบื้องต้นจะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมคือไอเจ็บคอและเป็นไข้แต่จะมีอาการที่เด่นคืออาการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขจึงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะจะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและรัดกุมซึ่งหากเป็นไข้ไอเจ็บคอแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงฉะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกพร้อมมั่นใจว่าสาธารณสุขไทยสามารถดูแลได้สำหรับลักษณะอาการปัจจุบันยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ประมาทซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปแล้วพร้อมย้ำว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งคำถามไทยช่วยไทยพลัดถ้าของแพงขึ้นเรื่อยๆ4 เดือนผ่านไปจะทำอย่างไรคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นวันที่2ที่เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แต่ถ้าของแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆและ4 เดือนผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเงินกู้มาถึง100,000 ล้านบาทและปัจจุบันยังไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องค่าการกลั่นและยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานรวมถึงเรื่องภาษีสรรพสามิตเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่รัฐบาลจะช่วยลดต้นทุนส่วนโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทที่มีการตั้งคำถามถึงที่มาและความเหมาะสมของการใช้เงินประมาณนั้นนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเราพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาว่าโครงการที่ใช้งบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทคุ้มค่าจริงหรือไม่อีกทั้งลักษณะของโครงการที่อ้างเรื่องของเทคโนโลยีบางโครงการก็มีปัญหาในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงอบ.หรือกระทรวงศึกษาธิการซึ่งต้องตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปจัดการโครงการเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องมากู้เงินเพื่อให้เป็นภาระของลูกหลานยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569คุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
9: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569แต่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่กองบัญชาการกองทัพบกโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์54 รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสุตรีและถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลโดยนิมนต์พระสงฆ์10 รูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายเครื่องทายธรรม และรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้กองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมมหากุศลถ่ายชีวิตกระบือจำนวน6ตัวและกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้บังคับบัญชากำลังพลและประชาชนร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากเพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บทั่วประเทศทั้งนี้หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศยังได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสสำคัญนี้นักศึกษาหลิมพลอยรายงานครับ
5: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
12: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาสของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: นี่ยนะครับรวมถึงภายในกองบัญชาการกองทัพบกเรามีการจัดกิจกรรมเผยแพร่นิทรรศการเป็นพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้วยอันนี้ก็จะเผยแพร่ตลอดทั้งเดือนนะครับ 1-30 มิถุนายนนี้ครับ
1: ไม่เพียงเท่านั้นนะคะในส่วนของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศก็จัดงานเช่นเดียวกันมีการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและงานเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะว่าจะจัดวันไหนอาจจะวันนี้หรือว่าวันอื่นๆก็แล้วแต่นะคะนอกจากนี้ค่ะกองทัพบกก็ยังได้จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวด้วยนะคะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะด้วยการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลายโดยก็กำหนดนะคะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาถึงวันที่5มิถุนายนที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะก็เป็นช่วงที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะเขามีตั้งแต่วันที่1เมื่อวานนี้จนถึงวันที่4มิถุนายนนะคะแล้วก็จะมีกำหนดลาสิกขาในวันรุ่งขึ้นก็คือวันศุกร์ที่5มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของกำลังพลรวมถึงครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้มีทั้งหมด49นายด้วยกันไม่ถือว่าเป็นวันดาตามราชการนะครับโดยมีกรมยุทธศึกษาทหารบกและกรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์แล้วก็เครื่องอัฐบริขารน้ำปานะแล้วก็การถวายพระตาหารต่างๆได้นะครับโดยถวายพระในห่วงของกิจกรรมติดต่อได้ที่กองอนุสาสนาจารย์วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดชิรยา200ปีได้โดยตรงเลยนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีจิตศรัทธาเรียนเชิญนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับกำลังพลของกองทัพบก49นายด้วยตรงนี้ก็จะดูแลโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกเขาเป็นผู้จัดนะครับก็จัดขึ้นที่วัดตาลเอนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับ
1: ที่วัดตาลเอนนี่เรามีกิจกรรมกับทางกองทัพบกนะคะมีกิจกรรมกองทัพบกนี้มาตลอด
0: อ๋อค่อนข้างที่จะ
1: ยาวนานแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของรัฐบาลบ้างก็ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเวลา 7:00 นนะคะของวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครค่ะส่วนภูมิภาคก็จัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าวัดใกล้บ้านนะคะต่างประเทศก็จัดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของเวลา 17:30 นช่วงเย็นนะครับเชิญชวนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มที่บริเวณท้องสนามหลวงอันนี้ก็คือส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคเนี่ยส่วนใหญ่ตามจังหวัดต่างๆบ้านเราก็จะจัดที่บริเวณสารกลางจังหวัดแล้วก็ส่วนสถานที่ราชการที่เหมาะสมนะครับต่างประเทศก็ณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลนะครับหลากหลายประเทศด้วยกันเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นช่วงเวลา 19:29 นะครับอันนี้เป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็ที่สารกลางจังหวัดหรือว่าตามสถานที่ที่จังหวัดได้มีการกำหนดรวมถึงในต่างประเทศด้วยขณะที่กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทุกเครือข่ายที่มีการจัดกิจกรรมดำเนินการเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมกันได้เลยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
1: หลากหลายกิจกรรมเลยนะคะถ้าพ
0: ู
1: ดถ
0: ึ
1: งจิตอาสานะคะทำได้ทั้งนั้นเลยที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งหลายนะคะ
0: อันนี้เคยสังเกตนะคุณมารัฐมนตรีบางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็มีการจัดเป็นกิจกรรมของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมสำนึกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ในช่วงวันสำคัญทางเทศกาลต่างๆแบบนี้อย่างแถวบ้านเนี่ยน
1: ะ
0: ตามต่างจังหวัดอันนี้เคยเจอก็คือเขาขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเขาขายอาหารตามสั่งอยู่แล้วเนี่ยเขาเลี้ยงอาหารตามสั่งเลยนะ
1: เลี้ยง เหมือนกับเปิดโรงเขาเรียกว่าไงนะคล้ายๆโรงทานอะไร
0: คล้ายๆโรงทานนะครับก็เพื่อเป็นการทำความดีนะครับถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยนะฮะ
1: ก็เกื้อกูลกันนะคะสังคมเราจะได้น่าอยู่นั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ทุกคนมีจิตที่เป็นจิตสาธารณะจิตอาสานะคะมีแจ้งข่าวจากสำนักพระราชวังนะคะสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ค่ะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ดังนี้นะคะในวันพรุ่งนี้มิถุนายนค่ะก็จะงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเช่นกันค่ะ
0: ครับก็ขณะเดียวกันวันที่4มิถุนายนวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่3เนี่ยนะครับเขาจะมีการปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันนี้ก็กำหนดเวลา นะครับ8:30 นจนถึงเวลา15:30 น8:00 น 8:30 นเนี่ยจนถึงบ่าย3:30 นตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยนะฮะโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาแล้วก็งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันครับ
1: สรุปก็คือว่าถ้าเป็นวันที่4นี
0: ่
1: นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปชมว
0: ั
1: ดพระศรีรัตนศาสดาราม
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ก็อย่างเดียวเลย
1: 8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่ง
0: ช่วงเย็นเนี่ยนะฮะ
1: นะคะแค่นั้นอย่างอื่นไม่ได้
0: ไม่ได้เลย
1: นะคะ
0: ครับ
1: อันนี้พูดถึงวันที่4ส่วนวันที่3นี่คืองดไปเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ก็เป็นที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งมานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าแม่คุณมานัตมนน
1: ะ
0: มีบทเพลงพระราชนิพนธ์ไร้เดือนนะครับซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีทั้งคำร้องภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วย
1: แต่เวอร์ชันนี้เอง
0: ถูกต้องครับ
1: ของเราเป็นภาษาไทย
0: ภาษาไทย
1: ค่ะ
0: คำร้องทำนองเพราะมากรับฟังเลยครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะเมื่อสักครู่จบผ่านไปกับเพลงพระราชนิพนธ์ไร้เดือนนะคะค่ะมาถึงพูดถึงเรื่องของน้องๆทหารใหม่กันบ้างดีกว่านะคะไม่ได้คุยกันนานแล้ว
1: จะเดือนแล้ว
0: ค่ะใช่แล้วค่ะผ่านเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
1: นี่แหละถึงได้บอกว่าจะเดือนแล้วเนี่ยนะครับ
0: จะเดือนนึงแล้วนะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะคะแต่ว่าก็เท่าที่ดูเนี่ยถือว่าภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคุณณัฐ
1: ครับผม
0: นะคะก็ย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อครั้งประชุมชี้แจงแล้วก็สั่งการของผู้บัญชาการทหารบกต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับน้องทหารใหม่การฝึกน้องๆเนี่ยนะคะก็กล่าวขอบคุณทุกหน่วยเลยที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมาโดยเฉพาะการฝึกทหารใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยเนี่ยดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการฝึกนะคะแล้วก็สภาพความเป็นอยู่รวมถึงสุขภาพร่างกายด้วยโดยเฉพาะอากาศร้อนๆนี้ที่ต้องห่วงเลยก็คือเกี่ยวกับพวกโรคลมร้อนนะคะหรือว่าฮีทสโตรกนะคะก็มีการดูไปแล้วแต่ละหน่วยเขามีการเตรียมการที่ดีนะคะ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หน่วยแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาได้มีการปฏิบัติตามนโยบายแล้วก็ปฏิบัติตามสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเนี่ยเรายังจำกันได้ว่า17พฤษภาคมที่ผ่านมาหน่วยทหารทั่วประเทศเขามีการเปิดให้กับบรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต่างๆเข้าไปเยี่ยมชมบุตรหลานเข้าไปดูถึงชีวิตความเป็นอยู
0: ่เอากับข้าวกับปลามาฝากลูกหลาน
1: อบอุ่นนะช่วงนั
0: ้
1: น
0: อบอุ่นเนาะมีลูกเล็กเด็กแดงก็มากัน
1: มีบางช่วงมีบางความรู้สึกคุณมากนัทมนนะครับอันนี้ในส่วนของนักจัดเราไม่ได้พูดเองนะถึงความเปลี่ยนแปลงของน้องทหารใหม่มีเสียงด้วยญาติทหารใหม่นะสักนิดนึงครับพี่เทพไปดูกันว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจขนาดไหนและมีความรู้สึกอย่างไรเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับการที่บุตรหลานของเขาเข้ามาเป็นทหารกับกองทัพบกรับฟังกันเลยครับ
2: ตอนอยู่บ้านก็ตื่นสายกินก็ไม่เป็นเวลาหรอกครับเพราะถ้ามันตื่นสายมันก็กินไม่ทันเพื่อนแล้วมันมาอยู่อย่างนี้ก็ดีคนที่ยังไงครับคนจะไปทางขี้ดื้อแถวบ้านเขาเรียกว่าขี้ดื้อเนาะทุกคนกันพอดี
3: พอดี
2: เป็นระเบียบขึ้นกว่าเดิมเยอะการพูดการอะไรก็ดีกว่าเดิม
3: ภูมิใจด้วย
2: ภูมิใจ
3: พอเห็นใส่ชุดทหาร
2: ก็ไม่นึกว่าลูกเราจะได้มาใส่ชุดทหารอย่างนี้เนาะ
3: ว่าแต่มันดื้อมันยังมันยัง
2: กล้ามาสู่ในใส่ชุดอย่างนี้กล้ามาฝึกกล้ามาเป็นรั้วของชาติอย่างนี้ก็ดีใจก็ภูมิใจในตัวลูกนะครับที่มันกล้ามาเป็นรั้วของชาติแล้วก็อยากให้มันเป็นนายสิบเป็นอะไรที่แบบใฝ่ฝันของแกไปนะครับจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็อยู่กับตัวของเขาเองแล้วทีนี้
1: อันนี้ก็เป็นความรู้สึกบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับ คุณพ่อบอกนอนอยู่บ้านตื่นสายนะแต่มาอยู่ที่หน่วยฝึกคุณพ่อรับรองเลยว่ามีการดูแลน้องๆเนี่ยการจัดระเบียบชีวิตประจำวันของตัวเองจะดีขึ้นอย่างแน่นอน
0: ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะชอบบอกว่าน้องอยู่บ้านดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังแต่ดูสิเห็นไหมมาฝึกแล้วเปลี่ยนแปลงได
1: ้ลูกคนใหม
0: ่ค่ะคุณพ่อได้ลูกคนใหม่แล้วนะคะยินดีกับคุณพ่อด้วยต้องตามดูน้องต่อไปนะน้องยังฝึกยังไม่เสร็จนะคะคุณพ่อค่ะสำหรับเรื่องของห่วงการฝึกของน้องๆเนี่ยช่วงที่เราพูดถึงนะก็สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่4แล้วก็ต่อไปก็สัปดาห์ที่5แล้วเนี่ยจะเริ่มมีการฝึกที่ซับซ้อนขึ้นแล้วนะคะเช่นการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงนะคะแล้วก็การฝึกวิชาทหารเบื้องต้นเช่นอาจจะมีการพรางตัวการใช้เข็มทิศหรือว่าการดำรงชีพในป่าก็มีนะคะแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวนี้น้องเขาได้ฝึกนี่โดรนฝึกการบินอากาศยานไร้คนขับนะคะวิธีการฝึกใช่ค่ะเขาฝึกแบบใช้ระบบจำลองการบินด้วยปัจจุบันเนี่ยน้องทหารใหม่นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะคะเขามีการฝึกการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเพื่อเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของทหารยุคใหม่ไม่ธรรมดาเลยที่ไหนรู้ไหมที่กองทัพภาคที่2โดยหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ะก็มีการดำเนินการฝึกแล้วก็อบรมให้ความรู้ด้านการบินอากาศยานไร้คนขับให้แก่น้องทหารใหม่นะคะผลัดหนึ่งดูเขาตื่นเต้นกันมากไม่มีภาพให้ชมนะอยากจะที่เห็นจริงๆเลยว่าน้องดูแบบหู คึกคักมากเลยนะคะรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยเพราะว่าเป็นการฝึกแบบใช้ผ่านระบบจำลองการบินหรือว่าซิมูเลเตอร์นั่นเองนะคะเพื่อให้น้องทหารใหม่ได้เรียนรู้พื้นฐานการควบคุมอากาศยานการบังคับทิศทางแล้วก็ขั้นตอนการใช้งานอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
1: ครับก่อนมาดูภาพชมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณว่านัทบลแล้วกับผมนัทธาจะค่อยๆบรรยายให้กับคุณผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับว่าเขาฝึกอย่างไรระบบซิมูเลเตอร์ในครั้งนี้ที่คุณมาดนัทบลได้บอกไปเนี่ยเขาเป็นเหมือนคล้ายๆกับห้องจำลองน
0: ะ
1: ก็มีหน้าจอแล้วก็มีในส่วนของการบังคับเสมือนกับการ
0: เหมือนเล่นเกม
1: จริงคล้ายๆกับการเล่นเกมแต่ว่าระบบต่างๆที่เขานำมาจำลองแล้วก็ให้น้องได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบังคับโดรนเนี่ยนะฮะเป็นระบบของเหมือนกับของจริงเลยนะครับเสมือนจริง
0: มานะคะ
1: ทุกประการนะครับเพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์แล้วก็เสริมทักษะให้กับน้องๆยิ่งณปัจจุบันนี้เรื่องของโดรนเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทกับงานด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมทักษะให้กับน้องๆเหล่านี้นะทักษะเหล่านี้มันจำเป็นมากๆแล้วก็กองทัพบกพยายามที่จะเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับน้องๆนะครับเป็นการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการปฏิบัติภารกิจทางทหารในอนาคตต่อไปท่านนี้นะคุณผู้ฟังเรื่องของการฝึกโดรนเนี่ยนับว่าผู้บังคับบัญชาท่านให้ความสนใจในการนำมาใช้ในการฝึกให้กับน้องทหารใหม่อย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับโดยทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่กองทัพภาคที่2ด้วยเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆฝึกแบบซิมูเลเตอร์แล้ว
0: มอบให้เลยนะ
1: ก็ให้ของจริงไปฝึกด้วยเลย
0: ค่ะโดรนเนี่ยนะคะ
1: ถูกต้องแล้วครับนะครับจำนวน54หน่วยฝึกด้วยกันทั้งหมด108ลำนะครับก็หน่วยละ2ลำโดยมีผู้แทนจากแต่ละหน่วยเข้ารับมอบนะครับซึ่งมีการมอบกันเป็นที่เรียบร้อยที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้หน่วยแต่ละหน่วยฝึกของกองทัพภาคที่2เนี่ยเขานำไปฝึกนำไปใช้ประโยชน์นะครับกระทั่งกระบวนการฝึกอบรมแล้วก็กระบวนการเสริมทักษะทางเทคโนโลยีให้กับกำลังพลต่อไปครับ
0: เล่าบรรยากาศวันนั้นสักหน่อยนึงนะคะแม่ทัพภาคที่2และคณะผู้บังคับบัญชาเนี่ยได้รับชมการสาธิตการใช้งานแล้วก็ขีดความสามารถของโดรนนี้ด้วยจากชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้พบปะพูดคุยแล้วก็มอบนโยบายแล้วก็แนวทางการปฏิบัติแก่ผู้บังคับหน่วยคณะครูฝึกนะคะอันนี้สำคัญเลยต้องมอบนโยบายแล้วก็ชี้แจงให้ครูฝึกเนี่ยทราบนะ รวมถึงกำลังพลชุดสาธิตโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็นำเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยไปประยุกต์ใช้เอาไปใช้ให้เต็มที่เลยกับน้องทหารใหม่เนี่ยนะคะ ให้เต็มประสิทธิภาพเลยท่านบอกงี้ เพื่อความก้าวทันต่อวิวัฒนาการทางการทหารในยุคปัจจุบันค่ะ
1: โอ้ก็อิจฉาน้องๆนะคุณนัทมน
0: มีโดรนใช้
1: นะมีโดรนมีการฝึกที่โอ้มันนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาในเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีเหล่านี้คุณสังเกตไหมนะเข้ามาเนี่ยมีบทบาทมากๆเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อทำให้น้องๆได้มีการมีความรู้ใหม่ๆสองก็คือว่าเวลาปฏิบัติภารกิจแล้วเนี่ยในส่วนของโดรนในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์กำลังพลการล
0: า
1: ดตระเวนในพื้นที่ไกลๆ
0: ลดการสูญเสีย
1: ลดการสูญเสียลดการบาดเจ็บบางทีต้องเดินเข้าไปแต่ถ้าเรามีโดรนเราใช้โดรนบินเข้าไปดูเนี่ย
0: เราก็ไม่ต้องเดินเท้าไม่ต้องปีนป่ายไปที่สูงนี่
1: แหละนี่แหละเป็นสิ่งที่กองทัพบกเราพยายามดำเนินการต่างๆแล้วก็ยืนยันว่ายุทโธปกรณ์ทุกอย่างทุกชนิดของกองทัพใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการปฏิบัติภารกิจถูกต้องครับ
0: ต้องใช้เป็นถ้าใช้ไปแล้วพังเสียหายก็กลายเป็น
1: ไม่ได้อีกเนี่ยนะ
0: ไม่ลดการสูญเสียจริงแต่ว่าเสียเงินเสียทอง
1: ดำเนินการทุกขั้นตอนนะครับอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับในส่วนของนโยบายแล้วก็สั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกต่อการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะฮะผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เน้นย้ำเรื่องของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกอันนี้เป็นอีกในมิตินึงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการดูแลเพราะว่าตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับฝนตกหนักฟ้าร้องดินถล่มนี่ดินสไลด์อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะ
0: เริ่มแล้วนะคะ
1: ก็เริ่มแล้วให้หน่วยบรรเทาให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเตรียมแผนในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุภัยพิบัติโดยนำสถิติภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาถอดเป็นบทเรียนในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีแล้วก็ต้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำหน่วยงานเดียวไม่ได้ก็ต้องมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดครับ
0: คำนี้ใช้บ่อยมากเลยนะคำว่าบูรณาการเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่35อันนี้ยกตัวอย่างเลยนะคะเขาก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วล่ะนะคะโดยมีการตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยยุทโธปกรณ์แล้วก็สิ่งอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องที่ฐานปฏิบัติการบ้านวังแก้วก็ที่แม่ปะนะคะตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
1: นี่ก็ลองสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมเวลาเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยหน่วยต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเขามีการรับนโยบายแล้วก็มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะว่าพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยถ้าคุณดูภูมิประเทศเขาเป็นป่าภูเขานะมีในเรื่องของดินมีในเรื่องของอะไรต่างๆตอนนี้อะไรเนี่ยมันสลับซับซ้อนกันไปแล้วเวลาเกิด
0: ประสบการณ์ด้วยที่เขาเจอ
1: ถูกละเวลาฝนตกหนักแต่ละทีเนี่ยต้นไม้ล้มทับทางดินก็ร้อยลงมานะเขาก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ตลอดอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับกรมทหารราบที่7นะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็มีการดำเนินการไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยทั้งกำลังคนยุทโธปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆพร้อมเต็มที่นะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุปุ๊บเขาบอกว่าสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างทันท่วงทีในการให้ความสนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับเพื่อให้ภารกิจการดูแลประชาชนการช่วยเหลือต่างๆลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดีครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มาดูในส่วนของพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบ้างตอนนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำสายเนี่ยจะล้นตลิ่งเหมือนที่เคยเจอนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เจอหนักๆมานี่ก็น่ากลัวเหมือนกันศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานนะคะมณฑลทหารบกที่37เนี่ยก็มีการจัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ปฏิบัติงานสร้างแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรค่ะเขาทำกันมาตลอดนะเท่าที่ฉันเห็นนะคะทำมาอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยก็เพื่อป้องกันน้ำสายเนี่ยล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็มีการจัดกำลังพลจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่37แล้วก็ในส่วนของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์นะคะมีการสนับสนุนกองพลพัฒนาที่3นี่แหละในการสร้างผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรก็เพื่อป้องกันน้ำสายล้นตลิ่งทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็บ้านเรือนประชาชนก่อนเข้าสู่ห้วงฤดูฝนนี่ก็เข้าแล้วจะเข้าตอนนี้เข้าเดือน6แล้วนะคะก็มีการสนับสนุนกรอกกอกทรายบรรจุถุงบิ๊กแบ็กเสริมผนังกั้นบริเวณบ้านหัวฝายตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็มีในส่วนของแนวผนังกั้นน้ำชุมชนไม้ลุงขนอันนี้คุ้นเคยชื่ออยู่นะที
1: ่
0: เจอมาหนักๆเลยก็ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
1: ก็ดูแลกันพร้อมนะครับในตลอดทั้งฤดูฝนนี้เนี่ยนะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับนิดนึงก่อนล้ำลานะคุณผู้ฟังโครงการคีตาวัฒนศิลป
0: ์
1: เวลาใกล้หมดลงไปที่เรียบร้อยนะครับโครงการคีตาวัฒนศิลป์คุณมาณัฐมนคุณผู้ฟังนะครับน้องๆเด็กๆเยาวชนในพื้นที่โรงเรียนต่างๆเปิดรับสมัครแล้วนะครับตามโครงการคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีนี้ปีที่5แล้วนะครับ 1-12 มิถุนายนนี้เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเรานำมาพูดคุยกันในรายการในวันต่อไปแต่ว่าวันนี้ต้องล้ำลาแล้วครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดเช้าดินแดงย้ำมาเพื่อแก้ปัญหากทมไม่ใช่แค่หาเสียงขณะมาริกาลงพื้นที่หาเสียงตลาดเตาปูนชูแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
12: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบ้านมาจ่ออยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
13: ยุงขยแกแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
14: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
7: ายอนุชาและนายอภิสิทธิ์ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดินตลาดเช้าดินแดงพร้อมเปิดให้นโยบายโดนใจคนกทม.ก่อนขอโอกาสดูแลคุณรศวัตพงประภาสรายงานค่ะ
15: นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคลงพื้นที่ตลาดเช้าดินแดงโดยเดินทักทายผู้ค้าในตลาดและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของทั้งยังได้ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสกของพรรคไปตามถนนประชาสงเคราะห์นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่าการลงพื้นที่ของนายอนุชาไม่ได้เพียงหาเสียงและจากไปเพราะมีปัญหาที่รอการแก้ไขทั้งเรื่องของกัญชาผิดวัตถุประสงค์ปัญหาขยะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เสนอชัดเจนต้องมีระบบปิดทั้งหมดตลอดจนเรื่องน้ำท่วมซึ่งนายอนุชาได้คุยกับสำนักระบายน้ำเรื่องการใช้โครงสร้างอุโมงค์ยักษ์หรือเพิ่มเติมให้เป็นประโยชน์มากขึ้นขณะที่นายอนุชากล่าวว่าในเรื่องของการสร้างรายได้มีนโยบาย5เรื่องเดินทางสะดวกบ้านเรือนสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นตรวจสอบได้ทุกเรื่องซึ่งทั้ง5เรื่องมีข้าราชการประจำที่สามารถดำเนินการได้เหลือเพียงแต่การกำกับดูแลรวมทั้งยังมีอีกหลายเรื่องที่สามารถเป็นไปได้มากกว่านี้สำหรับเขตดินแดงนั้นนายอนุชากล่าวว่าจะทำให้มีชีวิตที่สบายเดินทางได้สะดวกรวมทั้งเรื่องความสะอาดและเรื่องของรายได้ยศวัฒน์พงประภาสยังไงครับ
7: นางมาริการในตลาดเตาปูนแฟนคลับแน่นชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายพร้อมเพิ่มดูแลกลุ่มเปราะบางกทม.ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
16: นางมาริกาบุญมีสกุลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตลาดเตาปูนโดยได้เข้ารับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าปัจจุบันนี้การจับจ่ายใช้สอยมีความคึกคักน้อยลงแม้ว่าจะมีโครงการจากภาครัฐเข้ามากระตุ้นแต่ก็ยังไม่อยู่ในสภาวะที่ปกติดังนั้นเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขโดยด่วนที่สุดทั้งนี้นางมาริกาเปิดเผยว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของตนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและโดยเฉพาะหลังจากนี้จะเกิดขึ้นภาวะค่าพลังงานแพงซึ่งมีแผนนอกเหนือจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วยังจะต้องมีการรองรับคือการสร้างรายได้ในลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงแม้ว่าจะมีมาตรการจากรัฐบาลกลางไปบางส่วนแต่ด้วยอำนาจพิเศษของกรุงเทพมหานครสามารถที่จะจัดสรรบริหารงบประมาณได้ด้วยตนเองจึงมีมาตรการที่จะช่วยค่าครองชีพอาทิการลดค่าแก๊สค่าพลังงานเพิ่มพื้นที่สินค้าทงฟ้าลดราคาในแต่ละตลาดแต่ละโซนปรีค่าโดยสารสาธารณะและรถเมล์ในสภาวะวิกฤตโดยการใช้คูปองกทม.รองรับกลุ่มเปราะบางนอกจากนั้นยังกางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติมในลักษณะเพิ่มเบี้ยยังชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษผู้นั้นใช้ชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: กองทัพภาคที่1จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่1และกองทัพน้อยที่1พร้อมด้วยมวลชนมูลนิธิกองทัพภาคที่1ร่วมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพภาคที่1โดยกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จะมีตลอดห้วงเดือนมิถุนายน2569
17: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
19: โอ้ยชีวิตลำบากแท้โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
20: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
19: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
20: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
19: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
20: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
19: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
20: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
19: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
20: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
21: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
20: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
19: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
22: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
23: ร้านกำนันมานะ
22: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
23: ร้านกำนันมานะ
22: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
24: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
25: Beautiful Music
24: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM

ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า400,000 บาท

านีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจาก

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมั้ย
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: บนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วันเพ็ญ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะชัยชนกไม่ติดใจพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทนายอ่านบุกหน้าบ้านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเลททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันMember Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็น

0: ชัยชนกไม่ติดใจไม่ฟ้องกลับหลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทนายอันบุกหน้าบ้านปมเขากระโดงย้ำมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพร้อมด้วยนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันเดินทางไปที่บ้านพักของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในพื้นที่ตำบลอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะมีการรักษาความปลอดภัยที่บ้านเป็นพิเศษหรือไม่ว่าที่บ้านมีระบบการรักษาความปลอดภัยปกติอยู่แล้วไม่ต้องมีอะไรเป็นพิเศษส่วนประเด็นที่มีการหารือกับเสรีที่สุดนั้นจะเป็นประเด็นอะไรเพราะทนายอันจะไปพูดเรื่องเขากระโดงที่หน้าบ้านนายชัยชนกนายชัยชนกยืนยันว่าจุดยืนของเราเหมือนเดิมและมั่นใจในเอกสารที่มีซึ่งไม่ใช่แค่เอกสารที่ทางครอบครัวตนมีเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกคนที่โดนกล่าวหาด้วยแต่ในส่วนอื่นๆไม่มีความเห็นอะไรส่วนการมองประเด็นทางการเมืองนายชัยชนกมองว่ามองได้สองมุมสำหรับเรื่องนี้ซึ่งพันตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อาจจะเข้าใจหรือคิดจริงๆว่านี่เป็นเรื่องผิดและอยากจะทำให้ถูกต้องขณะที่ในอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นเกณฑ์การเมืองก็ได้ซึ่งตนไม่อาจทราบได้แต่จุดยืนของเราเหมือนเดิมส่วนจะต้องดำเนินการทางกฎหมายหรือไม่นายชัยชนกระบุว่าส่วนตัวไม่ติดใจอะไรซึ่งตนก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับนายเนวินชิดชอบอยู่บ้างเล็กน้อยอยู่ที่ดาบูคำนวณรายงานค่ะ
0: ด้านนายทรงศักดิ์ย้ำให้รอศาลชี้ขาดสิทธิครอบครองหลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ลงพื้นที่บุรีรัมย์ตรวจสอบที่ดินและบ้านพักของเนวินระบุพื้นที่พาดพิงมีผู้ถือครองหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชนคนนี้พิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชได้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจสอบที่ดินและบ้านพักของนายเนวินชิดชอบโดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายมาโดยตลอดและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ในชั้นศาลระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้ครอบครองที่ดินโดยมองว่าการลงพื้นที่ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องปกติของนักการเมืองที่ให้ความสนใจติดตามประเด็นสาธารณะแต่สุดท้ายต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยนายสงศักดิ์ระบุว่าพื้นที่พิพาทกว่า 5,083 ไร่ไม่ได้เป็นการถือครองของนายเนวินเพียงรายเดียวแต่ยังมีหน่วยงานของรัฐและประชาชนอีกจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยผู้ครอบครองหลายรายมีเอกสารสิทธิ์และโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมายขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้อ้างสิทธิ์ในพื้นที่เช่นกันจึงต้องใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะเดินทางมาพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นนายทรงศักดิ์ระบุว่าไม่ทราบในรายละเอียดเรื่องดังกล่าวและไม่เกี่ยวข้องกับตนเองพร้อมย้ำว่าเมื่อมีความเห็นต่างเกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ดินศาลคือกลไกที่เหมาะสมที่สุดในการชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ทดลองวิ่งรถบริการ MRTA Shuttle Bus บริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วงวิ่งทับเส้นทางรถ2แถวทำให้ผู้ประกอบการรถ2แถวออกมาร้องเรียนว่ากรณีนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะเรื่องของ Shuttle Bus ที่เป็นฟีดเดอร์ถือเป็นเรื่องดีที่ให้บริการประชาชนแต่การดำเนินการต่างๆยังไม่ครบถ้วนตามกฎหมายเนื่องจากตามปกติรถโดยสารที่วิ่งและเก็บค่าโดยสารจะต้องมีการขออนุญาตขอสายทางเพื่อดูว่าไปทับซ้อนกับผู้ประกอบการรายเดิมหรือไม่แต่จากข้อมูลที่ได้รับมาพบว่าจะวิ่งไปทับอยู่ทั้งหมด4สายทางจากผู้บริการ2แถวเดิมกรมขนส่งทางบกจึงกำลังเร่งหาแนวทางแก้ไขอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 วันนี้อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพบวัตถุระเบิดหน้าธนาคารย่านบางขุนนนท์ล่าสุด EOD เก็บกู้แล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอบมา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พบวัตถุระเบิดถูกทิ้งปะปนกับขยะหน้าธนาคารย่านบางขุนนนท์เร่งเจ้าหน้าที่ EOD เข้าเก็บกู้คาดนำมาทิ้งเพราะกลัวความผิดที่ครอบครองวัตถุระเบิดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางขุนนนท์รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดบริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งสาขาบางขุนนนท์ถนนบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครจึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อเข้าเก็บวัตถุระเบิดดังกล่าวพบเป็นวัตถุระเบิดชนิด MK2 วางปะปนกับขยะซึ่งอยู่บริเวณริมถนนจากการสอบถามทราบว่าในช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเก็บขยะบริเวณดังกล่าวและมาพบกับวัตถุระเบิดซึ่งปะปนอยู่กับขยะจึงทำการแกะดูและพบว่าเป็นวัตถุระเบิดขนาด MK2 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการปิดกั้นบริเวณก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ EOD มาเก็บกู้ต่อไปโดยทางฝ่ายสืบสวนสน.บางขุนนนท์จะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้นำวัตถุระเบิดดังกล่าวมาทิ้งไว้ทั้งนี้คาดว่าเป็นการนำมาทิ้งเพราะเกรงความผิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจเข้มทุเรียนนนท์ใช้ระบบ GI Smart Trace ป้องกันสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้า GI ทุเรียนนนท์พร้อมติดตามการใช้ระบบ GI Smart Trace นวัตกรรมตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และยกระดับความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยระบบ GI Smart Trace ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ผ่านการสแกน QR Code บนสติ๊กเกอร์ที่ติดกับทุเรียนแต่ละลูกซึ่งแสดงผลข้อมูลสำคัญทั้งพันธุ์ทุเรียนชื่อผู้ผลิตแหล่งปลูกวันที่เก็บเกี่ยวและมาตรฐานรับรองโดยปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนนท์868รายผ่านการรับรอง GI ไทย131รายและผ่านเข้าร่วมระบบ Smart Trade แล้ว46รายโดยทางกรมเดินหน้าสนับสนุนการใช้งานต่อเนื่องพร้อมมอบสติ๊กเกอร์กว่า 4,000 ชิ้นเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบอีกทั้งทุเรียนนนท์ถือเป็นสินค้า GI มูลค่าสูงมีเอกลักษณ์พื้นที่ที่ปลูกริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้เนื้อละเอียดกลิ่นหอมรสชาติหวานมันโดยปี2569มีผลผลิตกว่า352ลูกสร้างรายได้กว่า 1.7 ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดนนทบุรีมากกว่า50ล้านบาทต่อปีทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมขยายระบบ GI Smart Tradeไปยังสินค้า GI อื่นเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรกรไทยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมและสากลมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: พายุชังมีอ่อนกำลังลงจากระดับใต้ฝนเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วแต่ยังคงเคลื่อนตัวเหนือหลังเคลื่อนผ่านเกาะโอกินาวาของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ได้พัดผ่านฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงเข้าปกคลุมหลายพื้นที่ทางการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและคลื่นพายุพัดฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ลาดเชิงเขาขณะที่ในจังหวัดคาโกชิมะทางตอนใต้มีบ้านเรือนกว่า 30,000 ครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ส่วนในจังหวัดโอกินาวามีไฟฟ้าดับอีกกว่า 17,000 ครัวเรือนโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9คนในโอกินาวาด้านโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าระบบขนส่งสาธารณะในกรุงโตเกียวและเมืองใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบจากพายุในวันพุธขณะที่พายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศอพยพจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
5: สามมิถุนาสุภะวรศรีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีศรีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำริดผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จ บการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7 11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้วไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

0: รนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์บ้านคือวิมานของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนไม่มีบ้านนะคะเหมือนนกที่ไร้คอนค่ำแล้วจะนอนไหนชีวิตคงอ้างว้างเดียวดายเป็นที่สุดบ้านจึงเป็นที่อยู่อาศัยที่จำเป็นของมนุษย์บ้านของเราหลังจะเล็กหรือว่าใหญ่ไม่สำคัญหรอกนะคะสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจะให้บ้านของเราน่าอยู่เสมือนหนึ่งวิมานบนแดนดินค่ะเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลัก4ประการไว้ดังนี้นะคะ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต้องอยู่ในที่ไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไปทิศทางลมดีลมไม่พัดแรงจัดหรือว่าอับลมเกินไปประเทศไทยอากาศร้อนลมแรงและฝนตกชุกแบบบ้านที่เหมาะสมต้องกันลมกันฝนได้ดีมีที่ระบายอากาศค่ะ 2. บ้านควรอยู่ในย่านที่มีการผลิตอาหารพอเพียงหากมีพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างบ้านต้องรู้จักปลูกพืชผักสวนครัวยิ่งถ้าได้แม่ครัวดีมือดีนะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่ามองข้าม 3. บุคคลในบ้านถ้าไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองเรื่องเล็กน้อยนะคะก็ไม่ยอมกันบ้านนั้นก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกนะคะยิ่งถ้าพ่อดื่มเหล้าแม่ก็เล่นไพ่ลูกชอบเที่ยวเตร่เฮฮากลับบ้านดึกดื่นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีศึกภายในบ้านบ้านก็จะหาความสุขไม่ได้เลย 4. คนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจใฝ่ธรรมะถ้าพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านอบรมคนไม่เป็นถึงแม้คนในบ้านจะขยันขันแข็งแต่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปถึงมีเงินมหาศาลมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแต่อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างแจ่มใสเบิกบานของเด็กๆความเมตตาปราณีอย่างจริงใจของผู้ใหญ่ความรู้จักเสียสละและรู้จักให้เป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่ได้ด้วยเงินแต่สามารถดลบันดาลให้บ้านหลังน้อยกลายเป็นสวรรค์ได้นะคะงั้นเรามาสร้างบ้านของเรามาทำบ้านของเราให้เป็นวิมานบนดินดีกว่านะคะด้วยหลัก4ประการคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีบ้านอยู่ในย่านที่ผลิตอาหารพอเพียงบุคคลในบ้านถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและคนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจดีใฝ่ธรรมะนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักพระเจ้า
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์บุญที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาเราไปทำบุญฟังธรรมที่วัดนะคะถ้าวัดไหนมีบรรยากาศร่มรื่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านก็พลอยทำให้จิตใจของเรานี่เบิกบานสบายตาสบายใจอยากทำบุญทำทานมากยิ่งขึ้นรู้ไหมคะว่าคนที่อาสาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำของวัดให้สะอาดอยู่เสมอด้วยจิตที่ปรารถนาดีอยากให้ผู้ที่มาใช้ได้ความสะดวกสบายผลบุญก็เกิดขึ้นในใจของเขาแล้วพอใจของเขาคิดถึงความสะอาดคิดถึงความผ่องใสมากๆเข้าคนประเภทนี้ขณะมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าห้องน้ำหรือว่าส้วมนะคะใครๆก็มาถ่ายหนักถ่ายเบาไว้เมื่อเขาตัดความมานะถือตัวออกไปจากใจได้ยอมไปขัดห้องน้ำให้สะอาดพอความมานะถือตัวมันหลุดจากใจก็จะสว่างโพล่งเวลานั่งสมาธิตรึกในธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะยิ่งกว่านั้นเมื่อละโลกไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่านางฟ้าก็ตามรัศมีกายของเขาจะสว่างกว่าเทวดานางฟ้าองค์อื่นๆพอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งผิวพรรณจะผ่องใสนุ่มนวลเดินทางไปถึงไหนก็เจอแต่หนทางสถานที่สะอาดสะอ้านเนื่องจากเขาได้เพาะความสะอาดไว้ตั้งแต่ชาตินี้ในทางตรงกันข้ามใครก็ตามเข้าห้องน้ำแล้วทำให้สกปรกขี้เกียจราดน้ำล้างอย่างนี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเนื้อตัวผิวพรรณก็จะกระดำกระด่างมีกลิ่นตัวเหม็นสาบฉุนจัดเหมือนกลิ่นห้องน้ำที่ไม่สะอาดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบไปทำบุญที่วัดชอบช่วยการงานของสงฆ์เข้าไปช่วยหุงข้าวปลาอาหารเลี้ยงพระนะคะแต่ว่าไม่รักษาความสะอาดปล่อยให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดชาติต่อไปเกิดมามีทรัพย์มั่งคั่งแต่ผิวพรรณหน้าตากระดำกระด่างมีไฝฟ้าตกกระเต็มไปหมดรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายคนเราหว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นแหละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดูแลส่วนเรื่องงบประมาณปี70ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภามีความกังวลหรือไม่นายกยืนยันว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกรอบขอวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้กำหนดงบประมาณมากกว่าปีที่แล้วถึง 7,000 ล้านบาทเพราะมีวงเงินจำกัดจึงต้องกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมร่วมพัฒนาพื้นที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณีคุณพงษ์ละพีประพฤติดีรายงานค่ะ
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีพลโทอาวุธพุทธอํานวยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกำลังพลจิตอาสาททบ.เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงภายในพิธีจัดถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์เปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นกำลังพลและจิตอาสาได้แยกย้ายปฏิบัติภารกิจกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามจุดต่างๆภายในวัดโดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกจากนี้พลโทอาวุธพุทธอํานวยประธานในพิธีและคณะผู้บริหารยังได้พบปะประชาชนในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าพื้นที่บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีพร้อมมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน177ครอบครัวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนสะท้อนถึงพลังจิตอาสาและความร่วมมือในการทำความดีเพื่อสังคมอันเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
0: และจากกรณีที่ปรากฏข้อมูลและภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์มีการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีนิเทศซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเข้าข่ายการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการนับแต่วันที่ประกาศนี้เผยแพร่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงล่าสุดหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวได้กล่าวขอโทษต่อชาวสังขละบุรีและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยเจ้าตัวยอมรับความผิดไม่ทราบมาก่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลุมระเบิดและความสูญเสียในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนสำคัญศึกษาข้อมูลของสถานที่ต่างๆให้รอบคอบมากขึ้น
2: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำ

0: ที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
3: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
4: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
6: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล 5 หรือรักษาศีลอย่างน้อย 5 ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วแล้วก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้จะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: 7วัน7วัน7วันดีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกดีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อลด
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกมุมยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ด้านไปรษณีย์ไทยเปิดจองเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่4-21มิถุนายนนี้ผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.และธนาคารอิสลามประกาศผลผู้มีสิทธิ์17กรกฎาคม2569เริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569ส่วนกลุ่มประชาชนชายขอบลุ้นได้รับสิทธิ์ด้วยหากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ไทยช่วยไทยพลัสทะลุ 2,581 ล้านบาทหลังเริ่มเปิดใช้วันนี้มีผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า10ล้านคนเปิดการใช้จ่ายรวม 17.71 ล้านครั้งผ่านร้านค้ากว่า 700,000 ร้านค้าทั่วประเทศเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนทั่วประเทศขณะชัยวัฒน์สับไทยช่วยไทยพลัสแค่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันช็อตสัตว์ปลดเรียนตั้งแต่ยุคลุงตู่ถึงดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงินภาษีแต่ GDP ยังโตต่ำจี้รัฐบาลหันมาแก้โครงสร้างระยะยาวว่าที่ผู้ว่ากทมลงพื้นที่หาเสียงคึกคักชัดชาติลุยหาเสียงสมัย2เปิดตัวสื่อหาเสียงสุดล้ำปูพรมยิงสปอตผ่านจอ LED ทั่วกรุงย้ำจุดยืนทำงานเชิงรุกเพื่อพากรุงเทพก้าวสู่เมืองหน้าอยู่ระดับโลกด้านอนุชาควงอภิสิทธิ์เดินตลาดเช้าดินแดงเปิด5นโยบายโดนใจคนกทมขอโอกาสดูแลด้านติ่งมัลลิกาลุยตลาดเตาปูนแฟนคลับแน่นชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายพร้อมเพิ่มดูแลกลุ่มเปราะบางกทมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีมั่นใจในเอกสิทธิ์เขากระโดงยืนยันไม่ติดใจไม่ดำเนินคดีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บุกหน้าบ้านเนวินที่บุรีรัมย์ส่วนโครงการแจก AI ขอทบทวนโครงการก่อนยันมีเจตนาดีวันนอที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลยอมรับเหตุใต้ถี่ขึ้นเตรียมถกสันติสุขชายแดนใต้ปลายเดือนมิถุนายนพร้อมส่งทีมวางกรอบล่วงหน้ามั่นใจสถานการณ์คลี่คลายกองทัพไทยโต้จิรัตหยุดบิดเบือนย้ำกองทัพไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายแนะควรเตรียมตัวสู้คดีใบสอดอ43ปลอมชั้นอุทธรณ์ขณะกองทัพปกลั่นไม่ละเลยช่องสงำสู้รบไม่ใช่เข้าตีพร้อมกันทุกจุดในเวลาเดียวกันยันปฏิบัติการทุกพื้นที่เป็นการจัดลำดับความเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ประเมินภัยคุกคามการประเมินผลการปฏิบัติทางทหารจึงไม่ควรดูแค่ภาพถ่ายหรือคลิป กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือเปิดชายแดนยืนยันยังคงปิดด่านตามมาตรการความมั่นคงแบบ 100% พร้อมโชว์ระบบกล้องวงจรปิดไลฟ์สด24ชั่วโมงส่วนอดีตผู้ต้องโทษชาวกัมพูชา47คนล่าสุดถูกส่งกลับแล้วหลังพ้นโทษตามกระบวนการกฎหมายครม.ยังไม่ขอโอนสิทธิ์รถไฟฟ้าทุกสีไปอยู่ภายใต้รฟม.เหตุต้องฟังทุกหน่วยงานให้ครบก่อนชี้นอกจากรับทรัพย์สินแล้วต้องรับภาระหนี้ด้วยอุทยานเขาแหลมประกาศเรียกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จอดรถลงหลุมระเบิดยุคสงครามโลกเข้าชี้แจงภายใน7วันด้านเจ้าตัวโพสต์คลิปขอโทษแล้วชี้เป็นบทเรียนต้องศึกษาข้อมูลให้มากขึ้น
6: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: Beautiful music Beautiful songs for you
9: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
10: Beautiful Music
11: สนับสนุนโดย
12: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Big Four Poster Bed เสียงของ Brander Lee งานประพันธ์ของ Chel Silverstone เพลงฮิตในแนว Country ของปีพ.ศ. 2517หรือ1974เพลงนี้ released ออกมาในวันที่17เดือนมิถุนายนปี2517นะครับเป็นเพลงรักโรแมนติกที่เล่าเรื่องราวของคุณพ่อของคนร้องนี่แหละว่าก่อนที่คุณพ่อจะแต่งงานกับคุณแม่ท่านก็ลงมือสร้างเตียงต่อเตียงด้วยตัวเองแล้วคุณแม่ก็เย็บปักหักม้อนอะไรต่างๆนานาเพื่อใช้มาประกอบกับเตียงหลังนี้แล้วทั้งคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เริ่มชีวิตคู่กันบนเตียงนี้เองสร้างครอบครัวที่มีความสุขรักเดียวจริงใจตลอดไปไม่มีกิ๊กไม่มีหลักสูตรพิเศษนอกการแต่งงานของทั้งคู่และคนร้องก็ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีความสุขที่พ่อกับแม่จริงใจรักกันรักลูกรักครอบครัวในเพลงยังได้เล่านะครับจนวันสุดท้ายของคุณพ่อซึ่งก็จากไปบนเตียงหลังนี้แล้วเธอก็ได้รับเตียงหลังนี้มาเป็นมรดกตกทอดในวันที่เธอแต่งงานก็ขอสัญญาจากเจ้าบ่าวนี่แหละว่าขอให้มีรักเดียวใจเดียวเหมือนคุณพ่อและเราก็จะเริ่มครอบครัวที่มีความสุขบนเตียงหลังนี้เช่น

Brenda Lee แต่ชื่อคุณผู้ฟังอาจจะลืมเธอไปแล้วแต่ถ้าพูดถึงเพลง I'm sorry so sorry อาจจะจำเพลงนี้ได้ท่านคือเจ้าของเพลงนี้นะครับแต่นอกจากนั้นก็ยังเป็นเจ้าของเพลงดังอีกหลายๆเพลงอย่าง That's all you gotta do เพลง I want to be wantedเพลง Sweet Nothing เพลง All Alone Am I เพลง Losing You และอื่นๆอีกมากมายท่านเป็นศิลปินที่เคยอยู่ร่วมสมัยกับ Elvis Presley ด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ย Elvis ท่านโด่งดังเป็นหนุ่มแล้วแต่ Brenda Lee ยังเป็นสาวน้อยเป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ7ขวบเท่านั้นเองปัจจุบัน Brenda Lee อายุ81ปีตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน sushiradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงBeautiful Music ขอน้อมนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านและประวัติของการแต่งตั้งและสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกนั่นก็คือเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถกับการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 Beautiful Music นำพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในระหว่างที่ทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับจะสังเกตได้ถึงภาษาที่ใช้ในช่วงเวลานั้นวิธีการที่ทรงจดหมายกระชับสั้นได้ใจความที่ชัดเจนและยังแฝงไปด้วยพระอารมณ์ขันที่บางครั้งอ่านแล้วต้องแอบยิ้มอยู่คนเดียวเลยแหละลองดูซิว่าคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วจะแอบยิ้มบ้างหรือไม่ตั้งใจฟังดีๆนะครับHarrigan House วันอาทิตย์ที่11เมษายนการที่ตระเตรียมจนพัดจากสองอันเย็นสบายดีแล้วก็ยังนอนไม่หลับไม่หาวนอนแลใจกลับไปเที่ยวเสียที่บางกอกประดักประเดิดเต็มที8ทุ่มจึงได้หลับจวนสว่างหนาวเต็มทนลากผ้ามาห่มกลายเป็นผ้าสำหรับเด็กทนไม่ไหวต้องลืมตาเห็นฝนตกมากจะลุกขึ้นปิดจักรก็ง่วงเต็มทีเอื้อมไปลากสายเหนี่ยวโคมตกลงมาแต่เดชบุญไม่แตกต้องลุกขึ้นไปถอดแน่ใจว่าคงไม่หลับอีกที่แท้พอเอนตัวลงก็ไม่รู้สึกจนได้ยินเสียงปืนหมายว่าปล่อยให้ประตูโดนกันที่แท้เป็นเสียงปืนสลุดคราวนี้แปลกกว่าแต่ก่อนหน่อยเซอร์ชาร์ลลงมาอย่างดีเหมือนเคยถามถึงแม่เล็กและตัดสินว่าการที่จากกันครั้งนี้แม่เล็กเสียเปรียบฉันมากนักเป็นที่น่าสงสารแกกลัวว่าเมียจะไม่ได้เกี่ยวข้องในการรับรองเพราะไม่มีผู้หญิงถามถึงจะให้ออกรับวันนี้และขอมีการ์เด้นปาร์ตี้ด้วยให้ได้เยรัลเยสมาคอยรับที่ตะพานพร้อมด้วยกรรมการทั้งปวงท่านคิดถึงแม่เล็กเสียจริงๆท่านรัตนาธิเบศรดูรื่นเริงสบายมากเมียและลูกเลี้ยงก็มาฉันพบกลางทางกับเจ๊กอะไรที่ทำภาษีฝิ่นปีกลายนี้ท่านยกย่องว่าสู้ทิ้งเสียไม่ทำภาษีเพราะจะตามท่านออกมา Government House แต่งต้นไม้หรูหรากว่าแต่ก่อนฉันได้ให้รูป Lady Michelle แล้วชมนุ่งจีบว่างามมากต้นโพที่ปลูกสูงเร็วเสียจริงๆต้นของฉันโตกลมวัดรอบเห็นจะสัก 3-4 นิ้วสูงกว่า8ศอกเขาลัดกิ่งขึ้นไปแตกข้างบนงามมากต้นของแม่เล็กลำต้นย่อมกว่าหน่อยหนึ่งอยู่ข้างจะอ่อนแอไปนิดๆแต่สูงเท่ากันฉันบอกมิสเตอร์แอนเดอร์สันถึงแม่เล็กกลัวตายเขาขอให้บอกว่าถ้ามิสเตอร์แอนเดอร์สันยังอยู่แล้วต้นโพเป็นไม่ตายคราวนี้แต่งตามมากขึ้นเฟิร์นก็แต่งเช่นแต่ก่อนแต่กอยังไม่โตเหมือนเช่นนั้นฉันคลั่งหมากคอแดงเต็มทีจะให้เขาส่งเข้าไปบ้างขอให้แม่เล็กเป็นธุระด้วยราชหัตถเลขานี้

ยาวนะครับเอาไว้ต่อกันในวันพรุ่งนี้จากพัดที่พระองค์ได้ดำรัสถึงก็คือพัดลมแม่เล็กที่กล่าวถึงก็คือสมเด็จพระนางเจ้าจวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถที่มีการกล่าวถึงต้นโพธิ์ที่ทั้งสองพระองค์เคยปลูกเอาไว้นั่นก็หมายความว่าสมเด็จพระนางเจ้าจวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จที่นั่นแล้ว1ครั้งนะครับและพระองค์ได้มีการกล่าวถึงหมากแดงก็แปลว่าหมากแดงนี้เป็นที่นิยมมานานแล้วนะครับอีก3เพลงในแนว Country Music ที่โด่งดังในปีพ.ศ. 2517ที่จะพาคุณไปฟังเริ่มต้นกันที่ศิลปินที่เป็นต้นทางของแนวเพลง Country แบบ Bakersfield Sound เพลงในแนว Country เขาก็มีหลายรูปแบบนะครับจะมีแบบ Nashville Sound Bakersfield Sound เพลงในแนว Country แบบ Outlawแล้วก็แตกสาขากันมาเรื่อยๆ Buck Owens นักร้องนักดนตรีเล่นกีตาร์เป็นนายวงแบนด์ลิดเจอร์และยังเป็นผู้ดำเนินรายการทางทีวีหนึ่งในตำนานของวงการเพลง Country Music จะมากับเพลงที่เล่าเรื่องราวของผู้ชายงานซ่อมบ้านช่องนู่นนี่ซ่อมรั้วซ่อมอะไรไม่มีเวลาแต่ว่ามีเวลาไปเล่นเกมลานูดลานนี่กับเพลง Big Game Hunter อันดับ8ในอเมริกาอันดับ7ในแคนาดานะครับเพลงที่2เป็นของ Willie Nelson ผู้ถูกจัดว่าเป็นศิลปินในแนว Country แบบ Outlaw หรือสายกบฏ Willie Nelson ท่านมากับเพลง Bloody Mary Morning เพลงที่สะท้อนความพยายามที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีหลังจากที่ต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวชีวิตมันก็จะวุ่นวายสับสนมีอะไรต้องทำเยอะแยะไปหมดเรื่องที่จะทำมันมากจนงงเหมือนกง Bloody Mary เข้าไปตอนตื่นเช้างงทุกวันที่ตื่นขึ้นมากับภารกิจของการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่พยายามจะเป็นพ่อแม่ที่ดีนะครับเพลงนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่17ในอเมริกาอันดับ26ในแคนาดาตอนนั้นแต่ก็กลายเป็นเพลงหนึ่งที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมมากนะครับเวลาท่านแสดงสดวิลลี่เนลสันจะร้องเพลงนี้เป็นประจำเพราะมันโดนใจคนหลายคนและปิดท้ายที่เพลงที่โดนใจคนในยุคนี้เป็นอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าจะแต่งกันเอาไว้ตั้งแต่ปี2017ในยุคนู้นเพลงนี้ชื่อ Bonnie Fingers เป็นผลงานของ Hoyt Axton แล้วก็ร้องดูเอ็ดร่วมกับ Rene Armandแปลกันตรงๆตามชื่อเพลงก็คือนิ้วที่เหลือแต่กระดูก Bonnie Finger เป็นเพลง Country ที่เสียดสีชีวิตสภาพชีวิตแรงงานของคนอเมริกันในยุคนู้นนะครับแหมแต่ทำไมมันเหมือนกับชีวิตของผู้คนในยุคนี้ฟังสนุกด้วยจังหวะสนุกสนานแต่ก็เป็นความเศร้าแบบต้องหัวเราะทั้งน้ำตาเพราะเพลงเล่าถึงชีวิตที่โอ้ทำงานหนักแทบตายแต่ก็ไม่เคยหลุดพ้นจากปัญหาเดิมเรื่องหนี้สินเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมแซมบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟแถมภาษีก็ต้องเสียเพิ่มอะไรประมาณนี้ค่าอาหารค่าใช้จ่ายในบ้านมันแพงไปหมดเลยทำงานแทบตายสิ่งที่ได้ก็คือนิ้วที่ผอมเหลือแต่กระดูกเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับคนชนชั้นแรงงานทั้งหลายว่าชีวิตแบบคนชนชั้นแรงงานนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยระบบเศรษฐกิจต้องทำให้คนจนนั้นทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆความเหนื่อยล้าของคนที่พยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่เคยหลุดพ้นจากวงจรเดิมๆเป็นโทนเขาเรียกว่าตลกร้ายหรือว่า dark humor คือเอาเรื่องจริงที่เจ็บปวดมาพูดให้ดูขำขัน Bonnie Finger อยู่ในอันดับ8ทั้งในอเมริกาและในแคนาดา3เพลงในช่วงนี้ Big Game Hunter Buck OwensBloody Mary Morning, Willie Nelson, Bonnie Fingers, Hoyt Axton, และ Rene Armand. I'm a

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Musicคุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอังคารที่เราอยู่กับเพลงในแนว Country Music Beautiful Music ยังรณรงค์ในเรื่องของการเขียนจดหมายกันอยู่นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ AI เทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่ก็มาแย่งงานที่คนต้องเคยทำใช้เวลาเยอะแยะมากมายกว่าจะสำเร็จงานใดงานหนึ่งก็สามารถที่จะทำให้งานเหล่านั้นมันสำเร็จลุล่วงไปได้รวดเร็วด้วยระยะเวลาอันสั้นคนก็จะมีเวลาที่จะรีแลกซ์ผ่อนคลายสบายใจท่องเที่ยวไม่ต้องคิดอะไรกันมากนักไม่ต้องใช้สมองอะไรกันให้เมื่อยเหมือนก่อนอันนี้แหละครับจะทำให้สมองของคุณนั้นเสื่อมลงเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นอัลไซเมอร์ในที่สุดดังนั้น Beautiful Music อยากจะนำบรรยากาศของการสื่อสารด้วยจดหมายเหมือนในยุคนู้นที่เราต้องเขียนจดหมายแล้วก็รอเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนาะกว่าดีเจเขาจะอ่านชื่อของคุณออกอากาศว่าขอเพลงอะไรบ้างส่งไปให้ใครมอบให้ใครหรือเรื่องราวอะไรต่างๆที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังแล้วมาแชร์กันในรายการวิทยุ Beautiful Music อยากจะสร้างสังคมนี้ขึ้นมานะครับแล้วเชื่อหรือไม่คนในยุค Gen C หรือ Gen Z เนี่ยเขาก็โหยหาสิ่งนี้เหมือนกันตอนนี้มีชมรมที่เรียกว่า Snail Mail Club ไปทั่วโลกแต่ก็จะเป็นในระดับท้องถิ่นประเทศไทยของเราก็มีแต่ก็จะเป็นกลุ่มของเด็กๆ Gen Z เขาเราจะเขียนจดหมายหากันแชร์เรื่องราวอย่างคนนี้ไปเที่ยวที่นี่มาไปเดินเยาวราชมาไปเจอร้านไหนอร่อยเดินเข้าตรอกนี้ออกตรอกนู้นก็จะอธิบายละเอียดแล้วก็ส่งหาในกลุ่มของเขานะครับเวลาเขาส่งมาเขาจะต้องมีวาดการ์ตูนไปเอาดอกไม้มาตากแห้งแล้วมาแปะมาอะไรเงี้ยทำเป็นอาร์ตเวิร์กที่ไม่สามารถจะหาซื้อได้ทั่วไปนี่เป็นกลุ่มก้อนของเด็กใน Gen Z เขาคือพยายามที่จะกลับมาหาอะไรที่มันช้าช้าลงบ้าง slow life จึงได้ตั้งชื่อชมรมของเขาว่า Snail Mail Club ผมจำว่าในยุคก่อนๆนู่นตอนที่สมัยเราเป็นเด็กๆก็ยังมีวิธีการใช่ไหมที่เขาเรียกว่า pen mail วิชาเขียนจดหมายหรืออะไรเนี่ยอาจารย์เขาก็จะเอาที่อยู่ของคนนู้นคนนี้ที่อยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายของเพนพาลคือเขียนจดหมายไปถึงเพื่อนที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วก็แนะนำตัวเองกันส่งรูปไปบ้างส่งรูปส่งนี่เล่าเรื่องราวที่บ้านเล่าเรื่องราวที่เราไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับสู่กันฟังแทนที่จะอยู่ในวงแคบๆมาอยู่ในวงกว้างๆ กับเรา Beautiful Music นะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีเสื้อฮู้ดสีดำแขนยาวลายกราฟิกม้าทองคำอยู่10ตัวที่จะมอบให้กับ10ท่านแรกที่ส่งจดหมายมาหาเราจะส่งมาเพื่อแนะนำเพลงเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้แชร์ได้ทุกสิ่งอย่างหรือว่าจะโยท็อปปิกมาพูดมาคุยมาหารือกันในรายการของเราซึ่งจะนำมาอ่านกันนะครับจดหมายทั้งหลายเนี่ยในวันพฤหัสบดีรวมทั้งเพลงตามคำแนะนำและตามคำสั่งส่งมาได้ที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327นะครับและรายการของเราก็แต่ละวันเนี่ยจะเตรียมเพลงไว้ประมาณ16เพลงอาจจะออกอากาศได้ไม่ครบจบทุกเพลงใน1ชั่วโมงที่เรามีบนหน้าปัด FM 94.5 คุณก็สามารถที่จะฟังได้ทาง sudchatradio.com เข้าไปในเบราว์เซอร์ของคุณนะครับบนโทรศัพท์มือถือนี่แหละฟังได้ทุกที่ทุกเวลาทุกเมื่อแล้วก็มีรายการย้อนหลังให้ฟังอีกเพียบเลยทีเดียวไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเสียงใสไม่มีคลื่นแทรกไม่เก็บข้อมูลไม่ถามนู่นถามนี่ฟังฟรีๆดีตัดใจอีก4เพลงในแนวคันทรีที่เป็นเพลงรักหวานซึ้งทั้งหมดเลยนะครับจะให้ฟังเสียงของ3หนุ่มก่อนใน3เพลงแรกหนุ่มคนแรกนี่ดอนกิบสันผู้ประพันธ์เพลงรักอมตะในตำนานอย่าง I can't stop loving you และเพลง Sweet Dreamsรวมทั้งเพลงอกหักอื่นๆอีกด้วยนะครับดอนกิบสันวันนี้จะมาร้องเองกับเพลงรักหวานซึ้งที่ชื่อว่า Bring Back Your Love to Me เพลงนี้อยู่ในอันดับ9ในอเมริกาและอันดับที่14ในแคนาดาส่วนเพลงที่2ก็เป็นการออดอ้อนงอนง้อของ Bill Anderson ท่านเป็นหนุ่มที่มีความสุภาพท ั้งกริยามารยาทและน้ำเสียงที่โรแมนติกจากเมืองโคลัมเบียมลรัฐเซาท์แคโรไลนาเสียงของท่านนั้นนุ่มนวลจนกระทั่งได้ฉายาว่า Whispering Bill ฟังแล้วเคลิ้มเพลงดังของท่านนั้นก็เยอะแยะมากมายจนจำไม่ไหววันนี้ท่านจะมากับเพลง Can I Come Home to You ขอกลับมาบ้านมาตายรังได้ไหมอ่ะแสดงว่าอาจจะทำตัวไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้ Can I come home to you อยู่ในลำดับที่24ในอเมริกาแต่โดนใจคนแคนาดามากนะครับเพลงนี้ไปอยู่ในลำดับที่2ในแคนาดาปัจจุบัน Bill Anderson ท่านอายุ88ปีเพลงที่3เป็นของหนุ่มหน้าตาดีจากเมืองบอยเซียลซิตี้มลรัฐอลุยเซียนาเดวิดฮุสตันท่านเคยมีเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งบน Country Music Chart เนี่ยนะครับและครองอันดับหนึ่งอยู่ถึง9สัปดาห์ด้วยกันเพลงนั้นคือ Almost Persuaded ซึ่งออกมาในปีพ.ศ. 2509หรือ1966เพลงในวันนี้เป็นของปี2517หรือ1974เดวิดฮุสตันนำเพลง Can You Feel It มีจังหวะที่สนุกสนานมาอยู่บนอันดับ9ในอเมริกาลำดับที่13ในแคนาดาฟัง3หนุ่มกันมาแล้วปิดท้ายกันที่เสียงของสาวบ้างนะครับลูอิสจอห์นสันนักร้องสาวจากเมืองยูเนียนคาวน์ตี้ในมลรัฐเทนเนสซีมากับเพลง Come on in and let me love you เพลงนี้อยู่ในลำดับที่19ในอเมริกาฟังทั้ง4เพลงในช่วงนี้นะครับทวนกันอีกทีBring back your love to me จาก John Gibson Can I come home to you Bill Anderson Can you feel it David Houston และ Come on in and let me love you Louis Johnson

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music ในวันอังคารเราอยู่กับเพลงในแนว Country Music วันนี้ฝนตกด้วยนะครับจะเดินทางไปเส้นทางไหนก็ตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่ารถติดหรือเปล่าถนนกลายเป็นคลองชั่วคราวไปหรือเปล่าเพราะว่ามีสภาพของน้ำที่รอการระบายอยู่ถ้าคุณขับรถเล็กรถของคุณจะเปลี่ยนสภาพจากรถกลายเป็นเรือดำน้ำหรือเปล่าก็ตรวจสอบให้ดีนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปเส้นทางไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกคนอีก3เพลงไพเราะที่ขึ้นอันดับในปีพ.ศ. 2517หรือ1974ที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับเพลงแรกนี้น่าสนใจมากชื่อเพลง The Credit Card Song เล่าเรื่องราวของชีวิตของคนอเมริกันนะครับนี่ตั้งแต่ปี2517นะครับคุณผู้ฟังเขาก็มีเครดิตการ์ดกันแล้วบ้านเรานี่เครดิตการ์ดนี่จะมาช่วงไหนต้องหลังปี2520ไปแล้วนะครับคิดว่าหรือว่าในตอนนั้นไม่รู้คุณผู้ฟังจำได้ไหมว่าเราเริ่มมีการใช้เครดิตการ์ดกันตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนแรกๆเลยเราก็จะมีบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสใช่ไหมครับก่อนที่จะมีวีซ่ามาสเตอร์การ์ดผมเนี่ยเริ่มไปใช้เครดิตการ์ดจริงๆก็ตอนอยู่ที่อเมริกานี่แหละแล้วก็มีที่บ้านเขาก็ทำบัตรเสริมให้นะครับเป็นบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยส่งไปให้ที่นู่นที่อเมริกาแต่ว่าปรากฏว่าบัตรหายก็เลยจริงๆแล้วไม่ต้องออกบัตรแบบนั้นก็ได้ก็คือไปออกที่อเมริกาเลยก็ได้ทำเรื่องราวไปปั๊บก็ไปออกที่สำนักก็ไม่ได้ใช้อ่ะครับเก็บไว้แบ็กอัพเผื่อฉุกเฉินไปเริ่มใช้เครดิตการ์ดจริงๆก็นู่นล่ะครับผมว่าปี32 2532 33นี่ The Credit Card Song ของ Dick Feller สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตนะครับของคนที่เริ่มใช้เครดิตการ์ดแล้วก็ใช้ไม่เป็นนึกว่าอะไรก็รูดไปนะครับรูดตั้งแต่สิ่งที่จำเป็นจนกระทั่งถึงสิ่งที่ฟุ่มเฟือยในที่สุดก็จ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวชีวิตก็พังระนาบเลยทีเดียวใครเคยผ่านสภาพชีวิตอย่างนั้นมาเพลงนี้ก็สะท้อนความทรงจำได้ดีตอนที่เราตกอยู่ในสภาพนั้นอาจจะหัวเราะไม่ออกนะครับแต่ว่าเมื่อหลุดออกมาได้แล้วมองกลับไปหัวเราะให้กับมันได้เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเราหลุดพ้นจริงๆThe Credit Card Song ของ Dick Feller มันอยู่ในอันดับ10ในอเมริกาและอันดับที่38ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของ Jerry Reed กับเพลง The Crude Oil Blues อันดับ13ในอเมริกาอันดับ17ในแคนาดาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลงานของ Bobby Bear และ Bobby Bear Jr. กับเพลง Daddy What If อันดับ2ในอเมริกาอันดับ5ในแคนาดา
3: Well, I guess this story must begin that fateful day way back when I decided I should have a credit card. So I filled out this application, listed all my recommendations, sent it off in the mail, and in a month or so the mailman brought me my brand new charge-all card. Better than checks, safer than money, and not near as dirty.

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟิน
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
0: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาขออะไรไงอ่ะ
1: ทำมันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
0: แม่แม่เออแย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
0: ขยันแช่ๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
2: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
0: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้หรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
0: แล้วมังสีหายขาดไหมผู้ใหญ
2: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
0: ค่อยเต็มที่เลยอาผู้ใหญ่ถ้าคุณน้ำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
1: ได้ทีเอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
0: อ๋ออาผู้ใหญ่อย่าไปฟังอาอุตภิกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: ไหมนี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงและไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
0: ไอ้ยาเหลียวลือก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสักได้จริง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
3: พี่กำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ยุงขยง
7: 1
6: แมลงขยับ
7: 2
6: เมื่ออาร์ตขยับ
8: อาร์ต
6: ครบจบทุกเรื่องแมลง
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: คุณผู้ฟังคะข่าวแรกวันนี้นะคะไปตามคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นอายุเพียงแค่7ปีกลางสวนยางพาราที่สังขละบุรีค่ะตำรวจเขาเรียกพระเด็กวัดมาสอบปากคำนะคะพร้อมส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานไปลุยตรวจ DNA แล้วก็ลายนิ้วมือแฝงค่ะน้ององุ่นอายุ7ปีหายตัวไป2วันก่อนจะไปพบการเสียชีวิตกลางสวนพาราค่ะสวนยางพาราตรงนี้อยู่ที่อำเภอสังขบุรีที่ตำบลปรังเผยหมู่ที่4ก็แน่นอนว่าจากการตรวจสอบนะคะไปพบบาดแผลบริเวณใต้คางแล้วก็มีร่องรอยพกช้ำบริเวณใบหน้าด้วยจากการที่ตำรวจนะคะตำรวจสภ.สังขบุรีเข้าไปเชิญตัวนางมะยานอายุ40ปีเป็นแม่ของน้ององุ่นมาสอบสวนที่สภ.สังขบุรีนอกจากนี้ก็ไปเชิญพระ4รูปที่ประจำอยู่วัดหรือว่าสำนักสงฆ์ที่โครงแล้วก็เด็กวัดอีก2คนห่างจากพื้นที่เกิดเหตุสักประมาณ500เมตรค่ะก็เรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมมารวบรวมพยานหลักฐานพร้อมทำการสอบถามข้อมูลจากเจ้าของร้านปัญญาการค้าซึ่งเป็นร้านค้าในหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นร้านที่น้ององุ่นมาซื้อขนมนำเงินแบงค์20จำนวน2ใบมาซื้อขนมร้านนี้นะคะโดยน้ององุ่นได้ซื้อขนมไปเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย30บาทขณะที่พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีด้วยตนเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันอีกครั้งนะคะว่าความคืบหน้าของคดีนี้เป็นอย่างไรเพราะว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางลงไปในพื้นที่แล้วอีกหนึ่งคดีค่ะคุณผู้ฟังคะอุทยานเขาแหลมเขาปรับกลุ่มออฟโรดคือกลุ่มเนี้ยเขาถูกปรับเพราะว่าขับออฟโรดเข้าไปเหยียบไปลุยหลุมระเบิดในยุคสงครามโลกครั้งที่2เจ้าตัวก็อัดคลิปขอโทษนะคะบอกว่าพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างซึ่งมันกลายเป็นไวรัลขึ้นก็เพราะว่าเพจอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาประกาศขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีนิเทอะที่อำเภอสังขละบุรีที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้ามาติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมค่ะหลังจากที่มีข้อมูลแล้วก็ปล่อยภาพในสังคมออนไลน์เป็นการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานเข้าข่ายการกระทำผิดที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาทางเพจรถไฟสายมรณะเขาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะพร้อมด้วยภาพแปะไว้ด้วยเป็นภาพรถยนต์หลายคันทีเดียวโพสต์ลงไปด้วยนะคะซึ่งเป็นการขับรถลงไปหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่สถานีรถไฟสายมรณะที่สังขละบุรีที่สถานีนิเทที่สังขละบุรีนะคะคือสถานีนี้นะคะมันมีหลุมระเบิดในยุคสงครามโลกครั้งที่2ปรากฏว่าเหล่านี้เขาไปทำคอนเทนต์ไปถ่ายรูปไปโปรโมทแต่มันดันสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ค่ะเป็นการทำลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้วก็ละเมิดพื้นที่อุทยานด้วยทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยต่อมากลุ่มนักท่องเที่ยวก็นำรถยนต์ลงไปจอดที่บริเวณดังกล่าวจนกลายเป็นกระแสดราม่าแล้วก็ออกมาอัดคลิปขอโทษต่อพี่น้องชาวสังขละบุรีผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางความรู้สึกจากเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าขอน้อมรับผิดแล้วก็ขออภัยอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเองรวมไปถึงความรู้เท่าไม่ถึงการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าในวันดังกล่าวที่เดินทางมายังสังขละบุรีเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเตรียมเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเกาะเสด็งก็สร้างหลังคาจะไปสร้างหลังคาโรงเรียนให้กับน้องๆนะคะระหว่างทางก็แวะที่สะพานรันตีเพื่อที่จะขับรถแล้วก็ถ่ายรูปไม่ทราบมาก่อนว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลุมระเบิดแล้วก็มีประวัติศาสตร์สูญเสียในช่วงสงครามโลกก็ไม่ใช่เขาบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วที่แสดงออกไปก็ขอน้อมรับทุกคำตักเตือนทุกคำวิพากษ์วิจารณ์และขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจอันนี้เป็นเนื้อหาในคลิปที่กลุ่มออฟโรดเขาอัดคลิปขอโทษนะคะเบื้องต้นค่ะกรมอุทยานสั่งปรับในกลุ่มนักท่องเที่ยวนี้นะคะก็เพราะว่าเขาทำตัวไม่ดีไม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีปรับไป 10,000 บาทนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปรับแค่ 10,000 บาทแล้วคุณผู้ฟังหลายคนก็มองว่ามันจะคุ้มหรือเปล่ามันจะเพียงพอหรือเปล่ากับพฤติกรรมแบบนี้แล้วมันก็ไปทำลายพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเหตุระทึกย่านบางขุนนนท์เกิดขึ้นเพราะว่ามีคนไปพบระเบิดชนิดขว้างค่ะหน้าธนาคารแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือตรวจสอบแล้วยังสามารถใช้งานได้ด้วยนะคะโอ้โหกลายเป็นกระแสขึ้นมาเลยบอกว่าเอ๊ะระเบิดชนิดขว้างมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเป็นระเบิดชนิด MK2 แบบขว้างมีสลักติดอยู่ด้วยนะคะคือสลักเนี่ยมันติดอยู่แล้วก็ใช้งานได้ใส่ไว้ในถุงน้ำแข็งยูนิตปะปนกับวัสดุก่อสร้างอย่างเช่นพวกตะปูพวกน็อตเศษเหล็กก็ใส่ไว้ในถุงดำอีกชั้นนึงด้วยนะคะวางปะปนกันอยู่บนกองขยะใกล้ๆกับต้นไม้ริมถนนนั่นแหละเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเขาใช้ยางรถยนต์ครอบไว้แล้วก็ปิดกั้นบริเวณพื้นที่ก่อนที่จะเก็บกู้ไปทำลายตามขั้นตอนทีนี้จากการสอบสวนค่ะทราบว่าช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุมีพนักงานเก็บขยะสำนักงานเขตบางกอกน้อยเข้ามาเก็บขยะบริเวณดังกล่าวแล้วก็นำถุงที่มีน้ำหนักมากผิดปกติมาคัดแยกแล้วก็เก็บไว้ท้ายรถขยะโดยฉีกถุงเอาตะปูเอาน็อตเอาเศษเหล็กออกก่อนระเบิดจะล่วงตกลงมาที่พื้นนะคะโอ้โหทีนี้ตกใจกันใหญ่เลยพนักงานเก็บขยะบอกว่าเอ๊ะมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก่อนจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขามาตรวจสอบกันด้านของผู้กำกับสน.บางขุนนนท์เนี่ยนะคะพันตำรวจเอกอุเทนตั้งพิทักษ์เสมอบอกว่าได้สั่งการให้ฝ่ายสอบสวนสน.บางขุนนนท์ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดละบริเวณที่จุดเกิดเหตุแล้วก็บริเวณใกล้เคียงไปดูให้หมดเลยเพื่อหาคนที่นำระเบิดเนี่ยมาทิ้งไว้ค่ะเพราะว่าระเบิดยังใช้งานได้อยู่แล้วก็สลักยังติดอยู่ที่ตัวระเบิดอยู่เลยถ้าเกิดมีการดึงออกมาหรือรู้เท่าไม่ถึงการคิดว่าเป็นของปลอมต่างๆนานาระเบิดได้แล้วก็สูญเสียซึ่งมันอาจจะสูญเสียชีวิตได้เลยเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็กำลังดำเนินการหาตัวผู้ที่นำระเบิดมาทิ้งคุณผู้ฟังทีนี้มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุเรือสปีดโบ๊ทข้ามเกาะสีชังพุ่งชนกับเรือใหญ่ขนส่งสินค้ากลางทะเลศรีราชาจังหวัดชลบุรีเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเขาก็ได้รับแจ้งค่ะบอกว่ามีอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทพุ่งชนเข้ากับเรือขนส่งสินค้าเหตุมันเกิดบริเวณกลางทะเลอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็เลยนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายซึ่งก็เป็นคนขับเรือแล้วก็เด็กเรือได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลแตกที่ศีรษะก็เลยเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีที่ศรีราชาสาเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำศรีราชาบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนการเกิดเหตุนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
12: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
13: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
12: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
13: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
12: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: ดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ช่วงสุดท้ายของข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณ นะคะช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งฮุนมาเน็ตเขาก็เปิดเผยว่ากัมพูชาแจ้งเริ่มกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทยตามกระบวนการไก่เกลี่ยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาตินะคะว่าด้วยกฎหมายทางว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOSE หลังจากที่ไทยยกเลิก MOU 44เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ทับซ้อนของเขตแดนทางทะเลแล้วก็การสำรวจพลังงานค่ะฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะพูดในรายการโทรทัศน์ของรัฐหรือว่า TVK บอกว่าได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มกระบวนการไก่เกลี่ยตามภาคบังคับภายใต้ UNCLOSE เพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศทั้งกัมพูชาและไทยจะได้รับประโยชน์จากการยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมและยืนยันที่จะตกลงกันภายใต้การชี้นำของผู้ไก่เกลี่ยผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ด้วยนะคะวันนี้บอกว่ายังไม่ได้รับทราบเลยกรณีกัมพูชาเขามีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่บอกว่าส่งหนังสือมายังประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาติแล้วซึ่งก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยว่าได้แจ้งให้กับผู้นำกัมพูชาทราบแล้วนะเรื่องของการยกเลิก MOU 44คือแจ้งในที่ประชุมอาเซียนไปแล้วทางกัมพูชาบอกว่าผิดหวังแต่จากนี้ก็จะใช้กลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือว่า UNCLOSE ในการดำเนินการต่อไปซึ่งเราไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการต่อไปเมื่อไหร่ยืนยันว่าไม่มีจุดไหนที่ทำให้ประเทศเสียเปรียบที่พูดกันมาตลอดสัปดาห์ว่าเปิดด่านถามว่าตอนนี้มีการเปิดแล้วหรือยังนายกถามแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่ามีการกุเรื่องขึ้นมาแล้วก็เปิดให้นักเรียนฝั่งนู้นข้ามมาบ้างละเข้ามาเรียนฝั่งเราบ้างก็อย่างเงี้ยต้องบอกไปเลยว่ามันเป็นเฟคนิวนะคะจนเดือดร้อนไปจนถึงผู้ว่าที่ปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศต้องออกมาชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นและการที่นายกรัฐมนตรีไปเจรจากับนานาชาติทั้งเรื่องการหารือผู้นำเวียดนามที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการไปพบปะกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วก็องค์การยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ประเทศไทยจะต้องมาปรับท่าทีเพราะไม่มีใครหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแม้แต่น้อยค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วนะคะคุณปริยาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออ ออกตรวจตราติดตามสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนแล้วก็จุดผ่อนปรนจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่มีการเปิดด่านไม่ว่าจะเป็นพื้นที่คลองหาดคลองหาดก็คือจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินพื้นที่อำเภอตาพระยาจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนพื้นที่อำเภออรัญญประเทศก็คือจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือเหล่านี้ยังไม่มีการเปิดด่านเปิดประตูชายแดนทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตาอยู่แล้วก็รอคอยกันอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ออกมาบอกว่าจะต้องมีการรีเซ็ตข้อมูลของผู้ลงทะเบียนข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพราะว่ามันก็มีคนที่จนจริงไม่จนจริงคนที่ถือบัตรประชาชนแล้วก็รู้สึกว่ามีชื่ออยู่ในฐานภาษีเอ๊ะก็มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ทำไมมันเป็นแบบนั้นรัฐบาลเขาก็เลยอยากจะรีเซ็ตระบบเหล่านี้ตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้นวันนี้ที่ประชุมครม.เห็นชอบลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เปิดลงทะเบียน 4-21 มิถุนายนนี้ค่ะโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.นะคะว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงการคลังเดินหน้าดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะเป็นการกำหนดรายละเอียดแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นค่ะหลักเกณฑ์ยังคงยึดแนวทางใกล้เคียงกับการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยบอกว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ใช้ที่อยู่ปัจจุบันหรือเป็นผู้สมัครรายใหม่จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดโดยมีกำหนดการเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนถึง21มิถุนายนนี้ช่องทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการก็คือเว็บไซต์เซิร์ชเข้าไปเป็นภาษาไทยได้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งสมัครได้ที่กรุงไทยก็ได้นะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่อาจจะตกหล่นจากระบบในรอบนี้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาเขาร่วมกันค่ะที่จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปจากพื้นลงไปดูที่พื้นที่โดยตรงเลยเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ที่ตกสำรวจในพื้นที่อย่างทั่วถึงเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเข้าถึงผู้ที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงเงื่อนไขเบื้องต้นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเป็นแบบนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีต่อคนเป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือมีทรัพย์สินทางการเงินที่มีรูปแบบมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทนักเรียนนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะอันนี้ต้องย้ำกันตรงนี้เลยว่าใครที่จะลงทะเบียนได้บ้างฟังกันอีกรอบนึงนะผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือทรัพย์สินทางการเงินรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนไม่ได้เริ่มลงทะเบียน4มิถุนายนนี้ยาวไปจนถึง21มิถุนายนผ่านทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ลงผ่านทางเป๋าตังก็ได้แอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ธนาคารก็ได้ธ.ก.ส.กรุงไทยออมสินอาคารสงเคราะห์ได้หมดเลยเหล่านี้เตรียมวอร์มนิ้วกันให้ดี4มิถุนายนนี้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะคุณผู้ฟังหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาตั้งคำถามถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ที่เริ่มใช้เมื่อวานนี้วันแรกเขาบอกว่าถ้าของแพงขึ้นเรื่อยๆ4เดือนผ่านไปจะทำอย่างไรเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างที่ลงพื้นที่ช่วยคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคหาเสียงที่ตลาดเช้าดินแดงนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่เปิดให้ใช้ไทยช่วยไทย plus 60/40แต่ถ้าของมันแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆ4เดือนผ่านไปจะทำอะไรอ่ะเพราะ4เดือนเงินมันหมดไงคะเงินไทยช่วยไทย plus หมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะกู้เงินเข้ามาแสนล้านปัจจุบันยังไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องค่าการกลั่นแล้วก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานรวมไปถึงเรื่องของภาษีสรรพสามิตเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่รัฐบาลจะช่วยอุดหนุนลดต้นทุนอีกเรื่องสำคัญนะคะที่เราจะต้องเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟัง แต่ว่าข้อเสนอเนี่ยแต่เสนอเข้าที่ประชุมครม.ไม่ทันในวันนี้นะคะเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนก็จับตาดูอยู่ว่ารถไฟฟ้า40บาทตลอดสายแล้วก็เพิ่มขึ้นถ้าเกิด40บาทตลอดสายเนี่ยเขาจะนับว่าถ้าเราเดินถัง40นาทีก็จะคิด40บาท41นาทีเป็นต้นไปเพิ่มขึ้นมาอีก20บาทหรือว่าตลอดสายจะเริ่มต้นที่17ถึง45บาทอันนี้ก็เป็นอัตราใหม่ที่กำหนดกันเอาไว้ยังไม่เคาะวันนี้เข้าที่ประชุมครม.ไม่ทันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณเอกนิติบอกว่าเข้าครม.วันนี้แต่ปรากฏว่าไม่ทันค่ะคือกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาเตรียมหลักการการโอนสิทธิ์การบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่ายังรับฟังความเห็นที่ยังตอบกลับมาไม่ครบก็คาดว่าจะพยายามพิจารณาวาระดังกล่าวในสัปดาห์หน้านะคะคือการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ตลอดสายเนี่ยมันจะเริ่มจาก17บาทไม่เกิน45บาททุกแพลตฟอร์มรวมกันก็คือมันจะเป็นตั๋วร่วมอะค่ะเชื่อว่าน่าจะทันเป็นของขวัญให้กับประชาชนแน่นอนในปี70เนี่ยปีใหม่เพราะว่าตอนนี้เริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรละหัวใจสำคัญของโครงการนี้ก็คือต้องมีหัวอ่านอุปกรณ์สำหรับอ่านบัตรชำระเงินมาตรฐานสากลหรือว่า EMV Reader ตอนนี้ค่ะรถไฟที่ยังไม่มีก็คือสายสีเขียวรถไฟฟ้าที่ยังไม่มีคือสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองส่วนสายอื่นๆมีครบหมดแล้วนะคะก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมไปรถไฟฟ้าทั้งสองสายเนี่ยติดหัวอ่าน EMVก็เป็นการโอนกรรมสิทธิ์จากรถไฟฟ้าทุกสายรวมไปถึงสายสีแดงด้วยนะให้กับรฟม.ดูแลส่วนการรถไฟบางส่วนรถไฟฟ้าบางสายที่ยังติดสัมปทานอยู่เนี่ยคุณสิริพงษ์บอกว่าก็ต้องไปดูเพราะว่าบางสายสัมปทานใกล้หมดแล้วเหมือนกันอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการเจรจาแต่ว่าใช้วิธีการช่วยประชาชนโดยตรงมากกว่านะคะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้ก็คือโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทก็เป็นการจัดหา AI จำนวน12โมเดลเพื่อที่จะให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงการใช้ AI ระดับโปรเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนก็เกิดการตั้งคำถามว่ามันเหมาะสมแล้วหรอที่มาที่ไปการใช้งบประมาณมันเป็นอย่างไรเพราะว่ามันจะต้องเร่งรีบกันจนถึงว่าออนำเงิน 1,600 ล้านเนี่ยมาใช้ในโครงการนี้เพื่อพัฒนาประชาชน5ล้านคนแล้วหรือวันนี้มีคำยืนยันจากรัฐมนตรีดีนะคะบอกว่ามีเจตนาดีหวังจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนซึ่งคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีค่ะก็บอกว่าโครงการ Thailand AI Passport ที่หลายภาคส่วนออกมาคัดค้านเนี่ยมันติดตามมาโดยตลอดเหมือนกันตั้งแต่มีการตั้งกระทู้ถามสดละว่ามีความคิดจากหลายภาคส่วนมีความคิดความเห็นที่สร้างสรรค์มีความคิดที่สามารถนำไปพัฒนาโครงการนี้ต่อได้ง่ายขึ้นก็ยืนยันว่าเป้าหมายแล้วก็เจตนาของตนเองก็คือการนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับประชาชนได้ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของประชากรก็เลยสั่งการให้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมรัฐมนตรีช่วยดีแล้วก็ปลัดกระทรวงไปรวบรวมทุกอย่างมาให้สำหรับการพัฒนาฉะนั้นหากมีอะไรคืบหน้าก็จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนการจัดทำปรับปรุง TOR เนี่ยนะคะคุณชัยชนกบอกว่าก็คิดว่าทุกอย่างสามารถทำให้ดีขึ้นได้แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะนำมาพิจารณาทั้งหมดส่วนจะทบทวนหรือไม่ก็ขอรวบรวมข้อมูลก่อนว่าที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ดีขึ้นนะคะว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์บ้างอะไรที่ทำให้ดีขึ้นบ้างก็โครงการนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมจริงๆอะนะคะเพราะว่างบประมาณมันมากถึง 1,600 ล้านบาทการที่จะจัดหา AI จำนวน12โมเดลมาใช้เพื่อให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงการใช้ AI ระดับโปรเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนเนี่ยมันเหมาะสมมันถึงเวลาถึงจะใช้งบประมาณเยอะขนาดนั้นแล้วหรือไม่ก็แน่นอนวันนี้ก็ได้รับคำยืนยันจากรัฐมนตรีดีนะคะบอกว่าเป็นเจตนาที่ดีที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนฝากฝั่งของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะบอกว่าโครงการ Thailand AI Passport มันมีวงเงินมากถึง 1,600 ล้านบาทแน่ก็มันเหมาะสมแล้วหรือเปล่าคือพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเพราะคิดว่าโครงการงบประมาณสูงขนาดนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆไหมอีกทั้งลักษณะของโครงการที่อ้างเรื่องของเทคโนโลยีบางโครงการมีปัญหาในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปจัดการโครงการเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องกู้เงินมาเพื่อเป็นภาระลูกหลานนี่ก็เป็นการตั้งคำถามจากฝ่ายค้านอีกท่านหนึ่งคุณรัชนกสีนอกค่ะ สสพรรคประชาชนน่ะนะคะก็บอกว่าคาดหวังอยากให้รัฐมนตรีดีพับโครงการนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการแต่คุ้มค่าที่จะรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ให้กับประชาชนซึ่งตัวคุณชัยชนกเองก็มีอำนาจเต็มอยู่แล้วทั้งในฐานะกรรมาธิการติดตามงบซึ่งก็เชิญคุณชัยชนกปลัดดีอีผู้บริหารกองทุนดีอีคณะยกร่างทีโออาร์สตงแล้วก็ปปชรวมไปถึงกรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลในวันที่18มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งก็จะรู้ว่าตัวเลขควรที่จะลงทะเบียนเป็นอย่างไรนะคะถ้าตัวเลขลงทะเบียนน้อยแล้วก็จะมีปัญหาการใช้งานซึ่งมันเป็นหลักฐานครบถ้วนที่จะยื่นปปชในชั้นสืบสวนสอบสวนต่อไปก็หวังว่าคุณชัยชนกจะยืดอกทุกเวทีว่าพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อกังวลจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นของโครงการ Thailand Passport นะคะ Thai AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวงดีอีค่ะคุณผู้ฟังยังมีประเด็นการเมืองเรื่องที่นายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นสิทธิ์ของคุณเสรีพิสุทธิ์ที่จะตรวจสอบเขากระโดงแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายค่ะเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตรีเมยเวศสสบัญชีรายชื่อแล้วก็พรรคหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะคะคือคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยจะลงพื้นที่ไปที่หน้าบ้านของคุณเนวินเลยเขาประกาศแบบนั้นนะคะประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ลงไปเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ให้ความเห็นเรื่องนี้ค่ะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและไปฝ่าฝืนกฎหมายได้คุณชัยชนกก็ตอบคำถามนี้กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันค่ะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีดีอีแต่ว่าอีกทางหนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นลูกชายของคุณเนวินชิดชอบเนี่ยนะคะคุณชัยชนกก็ตอบคำถามนักข่าวนักข่าวถามว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับคุณเสรีพิสุทธิ์ไหมคุณชัยชนกบอกว่าตนไม่ได้ติดใจแต่ว่าท่านอื่นๆที่ถูกบุกรุกจะติดใจไหมอันนี้ก็ไม่ทราบส่วนการดำเนินการในเรื่องของที่ดินเขากระโดงแล้วก็มีจุดยืนเดิมก็คือมั่นใจในเอกสารสิทธิ์ที่มีไม่ใช่แค่ที่ครอบครัวของตนเองมีนะแต่หมายรวมไปถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ด้วยสำหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็คุยกับคุณเนวินผู้เป็นคุณเนวินที่เป็นคุณพ่อเนี่ยคุยแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองมองได้2มุมค่ะคุณชัยชนกบอกมุมนึงคือคุณเสรีพิสุทธิ์อาจจะคิดจริงๆว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดอาจจะทำให้สิ่งที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นแต่อีกมุมนึงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมองได้ว่าเป็นเกมการเมืองซึ่งก็ไม่ทราบได้ว่ามันเป็นมุมไหนกันแน่แต่ว่าจุดยืนของเราเหมือนเดิมนะคะคุณชัยชนกบอกแบบนั้นคุณผู้ฟังคะส่วนสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็ลงพื้นที่หาเสียงกันคึกคักทีเดียวพรรคประชาชนเปิดตัวคุณสุรพลนิติไกรพจน์ค่ะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่งประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.นะคะก็เปิดตัวแล้วได้รับการแต่งตั้งนะคะแน่นอนว่าหลายคนก็จับตาว่าจะทำให้ยุทธศาสตร์ในการเปิดตัวยุทธศาสตร์ในการหาเสียงผู้ว่ากทม.หรือว่าการทำงานของผู้ว่ากทม.ในยุคใหม่เป็นอย่างไรขณะที่คุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะก็ลงพื้นที่หาเสียงเหมือนกันไม่ได้มาแค่หาเสียงอย่างเดียวนะคะไปรับฟังปัญหากับประชาชนด้วยเดินนโยบาย5เรื่องเดินทางสะดวกบ้านเรือนสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกเรื่องคุณชัดชาติก็ไปหาเสียงเหมือนกันนะคะก็บอกว่าคุ้นเคยกับพื้นที่ดีอยู่แล้วแล้วก็พร้อมทำหน้าที่เพื่อประชาชนนะคะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันวัฒิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
17: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายเซจิโอมาตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

ชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีย์โบ๊ท SSL-47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติพิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์
พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการส่งทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงพระปีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ส่งช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ส่งมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและมีความสนพระราชฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและทรงทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพพระองค์จึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลสาวเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวันในการพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรหน่วยงานและสถาบันที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนปีนี้มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรรวม160รายประกอบด้วยบรรพชิต94รูปคฤหัสถ์52คนและหน่วยงาน14แห่งทางนี้ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเวลา 15:00 นที่วัดนามตุมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งส

0: ผู้มีปฏิปทาจริยวัตรที่งดงามและเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่เน้นสอนการพิจารณาอสุภกรรมฐานนอกจากนี้ได้สร้างคุณูปการมากมายทั้งการส่งเสริมการศึกษาอบรมคุณธรรมเยาวชนตลอดจนเป็นผู้นำในการสร้างพระธาตุมหาเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีอีกด้วยองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรุพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระราชวชิระรัตนาภรณ์ณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิระรัตนาภรณ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชมีนามว่าพระราชวชิระรัตนาภรณ์มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระราชวชิระรัตนาภรณ์เป็นพระสงฆ์ผู้มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์และงานสาธารณสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิระเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามริเริ่มโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณราชวรารามสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์วันนี้ที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเชิญอาหารพระราชทานประกอบด้วยอาหารคาวเมนูข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรวมทั้งอาหารว่างเมนูทาโกยากิชีสฟรายและเมนูขนมหวานได้แก่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตและไอศกรีมพร้อมทั้งน้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีจำนวน309คนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อให้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่สถานสงเคราะห์และสถานศึกษาต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยในการดูแลประสบกรณิกรให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและได้รับโภชนาการที่ดีรวมถึงที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติมุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยจนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานนอกจากนี้คณะผู้บริหารครูและนักเรียนยังได้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904เพื่อปลูกฝังเจตคติจิตอาสาพร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจเกื้อกูลสังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพวงมาลาและทรงรับศพอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อม

0: ราชทานสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต
1: วันนี้ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือปอหมู่ที่4ตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกทวีเกียรติไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
0: องค์คมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและการบริหารจัดการโครงการทั่วประเทศวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่1ทับ2569ณอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการพร้อมด้วยเลขาธิการกปร.และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ1ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการลงพื้นที่ติดตามงานรวม34ครั้งใน33จังหวัดสำหรับสถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีจำนวน112โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ72โครงการและอยู่ระหว่างก่อสร้าง16โครงการส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีจำนวน198โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ149โครงการและอยู่ระหว่างก่อสร้าง11โครงการนอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้รายงานความคืบหน้าโครงการต่อยอดซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วรวม46โครงการโดยมีโครงการที่ครบกรอบเวลา3ปีจำนวน9โครงการซึ่งจะมีการประเมินผลเพื่อนำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการต่อยอดเพิ่มเติมอีก6โครงการในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือทั้งนี้สำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงการเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันทุกหน่วยงานโดยจะเริ่มลงพื้นที่ติดตามผลในภาคเหนือเป็นลำดับแรก หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงห
1: วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากนั้นเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกวัดลำดวนจังหวัดหนองคายวัดชลประทานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อมาเวลา 17:00 นบริษัทซีบราทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดสิงหกรายสอนและวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินและวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและในเวลา 19:00 นบริษัทวีระวันจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีรวมทั้งบริษัท OPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีจำนวน4รูปทั้งนี้การสวดพระอภิธรรมเป็นการอุทิศให้แก่ผู้วายชนบทสวดยังเป็นคติสอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันแต่ยังสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูสวัสดีโสภาได้ระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีค่ะ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ที่ชั้นปาจารีสวนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าสร้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกประจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับทำให้เขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีดีแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับใบปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่4-21มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4-21 มิถุนายน 2569 คัดกรองเกณฑ์ใหม่พร้อมสำรวจกลุ่มตกหล่นขยายโอกาสเข้าถึงสวัสดิการเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
8: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่4-21มิถุนายน2569เพื่อคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่พร้อมบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มชายขอบที่อาจมีสิทธิ์แต่ยังไม่เคยได้รับบัตรเพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบัตรสวัสดิการพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ถือบัตรเดิมต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ของโครงการเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยงานที่ลงทะเบียน5แห่งโดยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569และเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเช่นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนค่าเดินทางสาธารณะ750บาทต่อเดือนส่วนลดก๊าซหุงต้มรวมถึงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าทางด่วนรวม3สายทางเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพุธที่3มิถุนายน2569เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลรักษ์พระบรมราชินีตั้งแต่เวลา 0:00 น. 1 นาทีถึง 24:00 น. โดยจะครอบคลุมในเส้นทางต่อไปนี้คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จ้างวัฒนะบางโพศรีนครินทร์จำนวน32ด่านทางพิเศษอุดรรัชยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: เมื่อเวลา 15:30 นที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบนสะพานยกระดับรัชวิภาถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นชาย1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าในขณะที่ฝนกำลังตกหนักผู้บาดเจ็บกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางแยก รัชโยธินบนสะพานยกระดับทันใดนั้นได้เกิดฟ้าผ่าเข้ากลางลำตัวของชายคนดังกล่าวอย่างแรงส่งผลให้รถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ำอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพบว่าผู้บาดเจ็บมีร่องรอยบาดแผลจากการถูกฟ้าผ่าตามร่างกายและมีอาการค่อนข้างสาหัสเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน
10: ทั้งเสพทั้งจำหน่ายอาจวอดวายทั้งชีวิตเพราะยาเสพติดไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
15: Beautiful Music
14: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังกินทึ่งน้องอยู่พอดีเลยน้องเอ้
3: อุ๊ยเสียงพี่บ้าตี้แม่นเสียงไอ้บ้าป้าแดกที่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วน้องเอ้อพี่กินแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกอ้อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะ

0: 94.5 MHz
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเข้าหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กองทัพ บกแจ้งเหตุทหารกัมพูชา5นายพยายามขัดขวางการวางลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายไทยเข้าเจรจาจนสถานการณ์คลี่คลายยืนยันไทยปฏิบัติภายในแนวการวางกำลังตามถ้อยแถลงร่วมคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่ากองทัพ บกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีขณะปฏิบัติภารกิจเฝ้าตรวจและปรับปรุงที่มั่นด้วยการวางแนวลวดหนามเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในแนววางกำลังของฝ่ายไทยบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายไทยตรวจพบกำลังทหารกัมพูชาจำนวน5นายพร้อมอาวุธเข้ามายังบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนที่จะมีการเพิ่มกำลังรวมประมาณ20นายโดยทหารกัมพูชากลุ่มดังกล่าวได้ส่งเสียงดังและพยายามเข้าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทั้งนี้ทหารไทยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรัดกุมโดยเข้าควบคุมสถานการณ์และเจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงจนกระทั่งเวลาประมาณ 11:30 สถานการณ์จึงคลี่คลายลงโดยกำลังทหารกัมพูชาได้ยอมถอยออกจากพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามหน่วยกำลังในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมและเฝ้าตรวจความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ตามกรอบข้อตกลงในถ้อยแถลงอย่างเข้มงวดธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือเปิดชายแดนยืนยันยังคงปิดด่านตามมาตรการความมั่นคงแบบ 100% พร้อมโชว์ระบบกล้องวงจรปิดไลฟ์สด24ชั่วโมงคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
6: พลเรือตรีปาลัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีข้อมูลเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่ากองทัพเรือยังคงปิดด่านชายแดน 100% และดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างโปร่งใสซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์จริงผ่านการถ่ายทอดระบบกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงทางเพจ Facebook โฆษกกองทัพเรือณจุดผ่านแดนถาวรบ้านประกาศบ้านแหลมและบ้านหาดเล็กขณะที่วันนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้อำนวยความสะดวกแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับบุคคลสัญชาติกัมพูชาจำนวน47คนที่พ้นโทษจากคดีหลบหนีเข้าเมืองและยาเสพติดกับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรียืนยันเป็นภารกิจส่งกลับตามกฎหมายปกติไม่ใช่การเปิดด่านชายแดนแต่อย่างใดวิริยะจันทรารายงาน
4: เหตุการณ์รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโพสต์ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่ MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีม่วง MRT สายสีเหลือง MRT สายสีชมพูระหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับตั๋วโดยสารนำไปใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สาย
7: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เดียวคิดเป็นตัวเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
2: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนโอ้ยโวยวายอยู่ด้าจะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตัวเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
2: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ย

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เฮ้ยจะขอไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็คงโดนว่าจะพาเพื่อนมาบ้านก็ไม่กล้าอีกเอาไงดีเนี่ยเรา
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับเมื่อลูกๆของเราถึงวัยเข้าโรงเรียนนะครับลูกของเราก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนครับซึ่งทำให้คุณพ่อหลายท่านนะครับปล่อยหน้าที่การดูแลลูกให้เป็นหน้าที่ของครูจนแทบไม่รู้เลยว่าชีวิตในโรงเรียนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างบางทีนะครับเพื่อนของลูกเราก็ไม่รู้จักเลยสักคนนึงกิจกรรมที่โรงเรียนก็ไม่เคยไปซึ่งทำให้พ่อลูกห่างเหินกันกว่าแต่ก่อนได้ง่ายๆเลยนะครับคุณภควัตคำคุณคุณพ่อของลูกที่กำลังเป็นวัยรุ่นและติดเพื่อนมากๆเขามีวิธีตีสนิทกับเพื่อนๆของลูกเพื่อเข้าใกล้ลูกให้มากขึ้นมาฝากกันครับ
4: ครับสวัสดีครับผมมีลูก2คนกำลังอยู่ในวัยเรียนซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกคงต้องติดเพื่อนมากกว่าติดพ่อแม่วิธีที่ผมจะทราบข้อมูลของลูกๆที่โรงเรียนผมก็ใช้วิธีโดยการไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนทุกครั้งแล้วก็เข้าไปพูดคุยทำความรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับเพื่อนๆของลูกโดยความเป็นกันเองเพื่อเราจะได้ข้อมูลแล้วทำให้เราทราบถึงปัญหาในส่วนที่ดีเราก็ช่วยสนับสนุนลูกแล้วก็ให้คำแนะนำลูกเพิ่มเติม
3: โอ้โหฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยการที่เราสนิทกับเพื่อนของลูกนะครับก็ช่วยให้ตัวเราเนี่ยสนิทกับลูกของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นและเวลามีปัญหาอะไรที่โรงเรียนนะครับก็รับรู้และช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างเข้าใจเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับเพื่อนของลูกก็เหมือนลูกของเราโรงเรียนของลูกก็เหมือนโรงเรียนของเราครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ
6: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนอันตรายจากฟอร์มาลินเลี่ยงได้
2: ลูกเป้งจ้าคุณชายซื้ออาหารทะเลมาฝากลูกด้วยจ้าดูสิสดๆทั้งนั้น
3: สดตรงไหนปลาอะไรตาขุ่นได้ขนาดนั้น
2: หยุดเลยนะนายชัดจัง
3: ครับนายยาว
4: นายคะจริงด้วยกลิ่นก็ฉุนแสบจมูกเชียวค่ะ
5: สงสัยคุณเป้งจะได้อาหารทะเลแถมฟอร์มาลินมาด้วยค่ะก่อนซื้ออาหารทะเลต้องลองตรวจสอบกันสักนิดนะคะว่ากุ้งหอยปูปลานั้นแช่สารฟอร์มาลินที่ทำให้อาหารสดนานด้วยไหมเช่นลองดมกลิ่นดูจะต้องไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูกหรือปลาที่เนื้ออย่างแน่นแต่ตากลับขุ่นก็อย่าซื้อมานะคะสารฟอร์มาลินอันตรายเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพค่ะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแรงแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและ

ความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรานะมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ของพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: าะใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภุยใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเหมยก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟ

0: ฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหาระดับชาติ
2: อ้าวพี่หมอนจะกลับบ้านแล้วเหรอครับ
3: จ้าวันนี้มีนัดกินข้าว
2: อันแน่เริ่มเหงาละสิถึงได้มีนัดหนุ่ม
3: ๆหนุ่มน้อยด้วยนะยะอายุแค่11
2: อ้าวพูดถึงลูกเหรอเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมุก
3: ก็คนมันสบายใจนี่จ้ะพอเราสนิทกับลูกนะคุยกับลูกบ่อยๆลูกเขาก็ไว้ใจเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเท่ากับเรารู้ความเป็นไปของลูกตลอดเวลาเลยล่ะแล้วการป้องกันปัญหาหรือป้องกันอันตรายให้ลูกก็จะไม่ใช่เรื่องลำบากเลยล่ะ
2: โอ้โหวันนี้พี่หมอนพูดเป็นวิชาการเลยแฮ
3: ะแน่นอนเพราะฉันมีหน่วย FBI เป็นที่ปรึกษานี่นา
2: ฮะถึงกับปรึกษา FBI เลยหรือเจ
4: ๊ปัญหาเด็กถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับสากลที่แม้แต่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ยังให้ความสำคัญในการเผยแพร่วิธีการที่พ่อแม่ควรใช้ดูแลลูกเบื้องต้นที่ FBI แนะนำคือการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ใช่ห้องนอนลูกถ้าลูกติดเกมหรือคุยทางอินเทอร์เน็ตมากไปไม่ควรใช้วิธีดุว่าแต่ควรคุยกันอย่างเปิดอกและเล่าถึงอาชญากรอันตรายให้ลูกฟังหาเวลาตรวจไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของลูกเป็นระยะเล่นคอมพิวเตอร์กับลูกบ้างให้ลูกสอนเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ว่าลูกทำอะไรได้บ้างและควรสอนวิธีป้องกันตัวเองเวลาเล่นเน็ตให้ลูกเช่นอย่าโพสต์รูปภาพตัวเองไปให้ใครเด็ดขาดอย่าให้รายละเอียดส่วนตัวที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์กับใครและอย่าบอกชื่อจริงเพราะนั่นจะเป็นหนทางให้อาชญากรออนไลน์สืบค้นได้และควรใช้โทรศัพท์บ้านชนิดที่โชว์เบอร์โทรเข้าและบันทึกเลขหมายโทรออกได้เพื่อบันทึกหลักฐานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์หากเกิดอะไรขึ้นประการสุดท้ายหากเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าโทษลูกต้องเข้าใจว่าลูกถูกล่อลวงโดยอาชญากรที่มีประสบการณ์มากกว่า
3: เข้าใจหรือยังในต่อว่าทำไมฉันถึงต้องใช้บริการ FBI อ่ะ
2: กระจ่างเลยครับพี่ข้อแนะนำระดับสากลขนาดเนี้ยผมต้องขอจำไปบอกเมียกับลูกผมบ้างแล้วล่ะ
3: ดีมากจะได้เข้าใจวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตช่วยกันแก้ปัญหาระดับชาติไงล่ะจ๊ะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่รุ่งเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนยาผีบอกหรือยาผีหลอก
2: เป็นอะไรอ่ะนายชัด
3: ปวดหัว
2: เอาไปกินยาลูกร้อนสูตรผีบอกพระอาจารย์ทำเอง
3: ผีหลอกหรือเปล่า
2: อ้าวไม่เชื่อหายจริงๆเขารับรองหายทุกโรค
3: หายไปจากโลกนี้อะดิ
4: ใช่เลยค่ะอย่าไปกินยาลูกกลอนสูตรผีบอกหรือสูตรพระอาจารย์แอบทำเองขายเองที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยากับอย.นะคะส่วนใหญ่จะแอบใส่สารสเตียรอยด์เสี่ยงทำให้กระเพาะทะลุกระดูกผุหัวใจเต้นผิดจังหวะหน้ามืดหมดสติอันตรายถึงตายก่อนซื้อยาลูกกลอนต้องดูให้แน่ว่ามีเลขทะเบียนตำรับยาจากอย.เพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ปากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
2: ณสุขศาลา
3: ตอนเลี่ยงไขมันพอกตับไขมันพอกตับเป็นภาวะที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์อยู่ในเซลล์ตับแต่เซลล์ไขมันนี้จะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายหรืออักเสบกับตับในระยะแรกล่ะค่ะแต่ก็มีผู้ป่วยบางส่วนที่ไขมันทำให้เกิดอาการอักเสบของตับในที่สุดก็จะเป็นตับแข็งได้แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงปัญหาไขมันพอกตับนะคะแพทย์ก็แนะนำว่าควรจะลดน้ำหนักโดยเฉพาะการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยต้องลดลงไม่เกินครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะตามด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำอย่าให้ขาดและสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและไขมันในเลือดสูงก็ต้องควบคุมโรคให้ดีด้วยนะคะรวมกับการรับประทานยาตามแพทย์สั่งควบคุมอาหารและออกกำลังกายด้วยใครที่ดื่มสุราอยู่ก็ควรเลิกดื่มเพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับตับนั่นเองหลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรืออาหารเสริมที่ไม่จำเป็นด้วยนะคะโดยเฉพาะชนิดที่เป็นน้ำมันและสมุนไพรนอกจากนี้ก็ยังต้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้ออย่างเช่นตรวจสอบว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันด้วยนะคะรวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก็สำคัญทีเดียวค่ะเมื่อต้องทำฟันหรือทำเล็บก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและสุดท้ายก็คืออย่าละเลยการตรวจสุขภาพประจำปีเพียงเท่านี้ละค่ะก็จะทำให้เราห่างจากภาวะไขมันพอกตับได้แล้วละค่ะ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
4: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติสำคัญที่การรวมจิตเป็นใหญ่เพราะพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตตัวนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประคับประคองเมื่อใดเมื่อนั้นจิตดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกิเลสโลภะราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างถ้าต้องการมีความสุขต้องการกำจัดกิเลสของตนกิเลสในใจตนเองไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตากำจัดกิเลสคนอื่น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัฏฐากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝ่าคมหอกคมดาบครับฝ่าคมหอกคมดาบทราบความหมายเหล่าชาติชายนายทหารผ่านศึกหนอเพื่อประเทศชาติไทยได้สุขพอจึงได้ขอเอาชีวิตพิชิตศัตรูฉากชีวิตต้องต่อสู้อยู่เสมอต้องพบเจอปวงปัญหามาโจมจู่แม้ต้องเสี่ยงสู้ภัยไล่ศัตรูเพราะใจรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดตนน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝ่าคมหอกคมดาบความหมายคือต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆในการต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ของส่วนรวมเช่นชายชาติทหารได้อุทิศตนในการเป็นรั้วของชาติพิทักษ์อธิปไตยคือความมั่นคงของประเทศชาติหรือพิทักษ์เอกราชให้ดำรงคงอยู่แม้จะต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอาจจะหมายถึงบาดเจ็บล้มตายแต่ว่าหัวใจที่มีความกล้ามีความเสียสละที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดกายตนมาเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนหรือเพื่อผู้ที่อยู่แนวหลังจะได้มีความสุขความสบายชายชาติทหารทั้งหลายจึงพร้อมยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตของตนวันทหารผ่านศึกซึ่งได้ร่วมรำลึกนึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ระลึกนึกถึงว่าชายชาติทหารได้สละเลือดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนดังดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์ว่าเมื่อมีผู้ที่ยอมพลีชีพหรือแม้แต่ยอมบาดเจ็บพิการเพื่อรักษาความสุขสงบให้แก่คนอีกมากหลายคนอีกมากหลายซึ่งเป็นประชาชนหรือคนแนวหลังก็ควรที่จะได้สดุดียกย่องให้เกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกด้วยการยกย่องให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดชายชาติทหารผู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะได้รับขวัญกำลังใจว่าแม้เมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นดังว่ามานี้ก็ย่อมที่จะมีประชาชนหรือคนอีกมากหลายยังยกย่องเชิดชูก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นดอกป๊อปปี้สีเลือดอนุสรให้
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันสำคัญของแผ่นดินนะครับ3มิถุนายน2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีครับ
2: ครับเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยนะครับก็มีการพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับ
1: ครับเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลน้อมถวายเป็นพระราชกุศลโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของทัพบกเนี่ยนะครับก็มีการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหรือบทพระจำนวนถึง49รูปถวายพระองค์ในปีนี้ด้วยนะครับรวมทั้งกิจกรรมปฏิบัติธรรมข้อ49ท่านบวกกับกิจกรรมจิตอาสานะครับซึ่งกองทัพบกก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีครับ
2: ครับปีนี้พระราชินี48พรรษาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ4รอบ48พรรษานับตั้งแต่วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็4รอบ48พรรษาครับ
2: ครับเราก็ได้เห็นพระปรีชาหลากหลายนะครับเกี่ยวกับสมเด็จพระราชินีนะครับ
1: ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารนะครับพระองค์ก็มีพระปรีชาอย่างชัดเจนนะครับมีความเข้มแข็งตุดเดียวกับทหารซึ่งเป็นสุภาพบุรุษนี่นะ
2: ครับ
1: พระองค์ก็ผ่านช่วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยได้เห็นว่าพระองค์นั้นแม้จะเป็นสตรีแต่เป็นสตรีที่ผ่านการฝึกหัดพัฒนาจนกระทั่งเป็นแบบเป็นอย่างนะครับแห่งความอดทนเข้มแข็งนะครับซึ่งเชื่อแน่ว่าใครก็ตามที่ได้ติดตามข่าวในพระราชสำนักหรือภาพกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราชินีพระองค์นี้นะครับก็คงจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำกิจการงานต่างๆว่าเมื่อผ่านช่วงเวลานะครับยิ่งพัฒนาก็ยิ่งสง่างามครับ
2: ครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องผ่านการฝึกนะครับบทเรียนของชีวิตในแง่มุมต่างๆกันมาตลอดนะครับแต่ผู้ที่ฝึกมากมีความสามารถพิเศษเนี่ยนะฮะตอนฝึกเนี่ยมักจะไม่มีใครรู้นะ
1: ครับ
2: รู้ตอนสำเร็จกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับ
1: ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเราถ้าจะดูความสำเร็จของใครสักคนหนึ่งนะครับเราก็ต้องย้อนรอยถอยหลังกลับไปดูช่วงเวลาของการฝึกหัดพัฒนานะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาที่มีใครประสบความสำเร็จอย่างเช่นนักกีฬานะครับไปได้เหรียญทองโอลิมปิกไปได้เหรียญทองเอเชียนเกมนะครับก็มักจะมีรายการต่างๆเช่นรายการโทรทัศน์เนี่ยนะฮะก็ไปสัมภาษณ์พูดคุยเป็นทอล์กโชว์ถามไถ่ว่าก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของเหรียญทองแบบนี้ได้เนี่ยผ่านช่วงเวลาในการฝึกหัดมาอย่างไรนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นผมว่าเป็นช่วงเวลาน่าสนใจนะโดยเฉพาะคนที่มีความฝันอยากจะเป็นอยากจะประสบความสำเร็จเช่นนั้นบ้างเพื่อจะได้ทราบว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้าง
2: ครับก็ต้องล้วนแต่อาศัยการฝึกทั้งนั้นไม่มีใครที่แบบฝึกไป แบบชิวๆไปนะฮะฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างนะฮะ
1: ครับ
2: อย่างนี้มักจะไม่เป็นผลครับ
1: ครับหรือไม่ก็คิดว่าถ้าอยากจะได้เจ้าของอาจจะได้เป็นเจ้าของเหรียญทองอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะหาเงินหาทองแล้วไปซื้อเอาเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะใช่ไหมครับมันต้องแลกมาด้วยความวิริยะอุตสาหะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเวลานะครับการให้เวลากับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นานๆเนี่ยนะฮะผมว่ามันเป็นเกียรติยศอย่างหนึ่งต่อให้ไม่ได้เหรียญอะไรนะฮะนะต่อให้ไม่ได้เหรียญทองไม่ได้เหรียญเงินระดับโลกระดับประเทศอะไรเนี่ยแต่ว่าการเวลาที่ผ่านการฝึกหัดฝึกฝนด้วยใจรักเนี่ยมันก็มีความยิ่งใหญ่อยู่ในการต่อสู้นั้น
2: ครับเหมือนน้องคนหนึ่งนะฮะที่อ่านหนังสือวันละ10ชั่วโมงอ่ะแล้วก็สอบได้คะแนนอันดับ1ของนักเรียนใน10อ่ะคุณตุตีเห็นก็เริ่มมีการแชร์กันแล้วเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปติดตามรายละเอียดกันครับ
1: ครับ
2: คนอื่นอาจจะอ่านชั่วโมง2ชั่วโมงนะแต่คนนี้อ่านวันละ10นะ
1: โอ้โหวันหนึ่งนี่มี24ชั่วโมงเนี่ยเกือบครึ่งทางเลยนะฮะ
2: ครับ
1: เกือบครึ่งหนึ่งของวันเนี่ยนะฮะแสดงว่าทุ่มเทนะ
2: ทุ่มเทซึ่งตอนที่เขาอ่านนะครับก็ไม่มีใครไปรู้นะว่าเขาต้องทำยังไงใช่ไหมฮะจนกระทั่งเขาสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่า วิธีอ่าน10ชั่วโมงทำยังไงมันก็ไม่ได้อ่านไปตลอดนะแต่ว่าเขาก็ต้องมีช่วงพักผ่อนบ้างนะช่วงผ่อนคลายบ้างแต่เป้าหมายก็คือว่าต้องอ่านให้ได้วันละ10ชั่วโมง
1: ครับก็คือกำหนดเวลาชีวิตนะเพื่อเป็นเหตุทำให้ตัวเองจะต้องอยู่ในกรอบนั้นๆนะฮะ
2: คร
1: ับ ซึ่งแน่นอนก็มาจากคำว่าวินัยนะฮะวินัยก็คือความตั้งใจที่จะได้นำพาตัวเองไปสู่เส้นชัยหรือจุดหมายปลายทางที่ต้องการหลายคนนะครับอยากจะมีความสำเร็จนะฮะอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางแต่พอวางเส้นทางที่จะเดินแล้วก็มักจะออกนอกเส้นทางอยู่เรื่อยแล้วมันก็ยิ่งไกลออกไปใช่ไหมฮะสมมติว่าเรามีเส้นทางตรงๆเลยเนี่ยนะฮะที่จะไปยังจุดหมายใดจุดหมายหนึ่งมองไปก็เห็นนะจุดหมายเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องอาศัยระยะเวลาอาศัยระยะทางในการเดินหน่อยทีนี้พอเส้นตรงๆที่จะเดินไปเนี่ยบางคนนึกว่าเดี๋ยวก็คงถึงว่าแล้วก็แวะซ้ายแวะขวาแวะซ้ายแวะขวาเนี่ยกว่าจะไปถึงเนี่ยโอ้โหคนที่มาทีหลังก็ไปถึงก่อนแล้วนะครับแต่บางคนก็ถอนใจคิดว่าเราคงหมดเวลาแล้วไม่มีวาสนาแล้วในเรื่องนี้ทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเดินแบบต่อเนื่องนะตามเส้นทางเดิมเนี่ยยังไงก็ไปถึงนะ
2: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีความฝันแล้วก็กล้าที่จะเดินไปนะครับ
1: ครับคนที่ประสบความสำเร็จในช่วงอายุมากๆนะครับก็มีเยอะนะฮะถ้าเป็นในแวดวงของคณะสงฆ์นะฮะผมเคยเจอหลวงปู่หลวงตาหลายรูปเลยนะฮะที่ท่านสอบไล่ได้ปริญญาธรรม9ประโยคตอนอายุ70กว่า
2: ครับ
1: นะฮะเรียกว่ามีพระหนุ่มเนรน้อยรุ่นลูกรุ่นหลานเรียนรุ่นเดียวกันกับท่านนะแต่ท่านเนี่ยอายุถึง70กว่านะครับ80กว่าก็
2: ม
1: ีครับก็คือท่านบอกว่าเคยเรียนมาตั้งแต่เป็นพระหนุ่มๆนั่นแหละแล้วก็ขาดช่วงไปแล้วก็บางช่วงบางปีก็สอบไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรท่านก็สอบใหม่ท่านว่าอย่างนั้นนะสอบใหม่สอบใหม่สอบใหม่ถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยสอบตกถึง 3-4 ครั้งนี่ก็ถอดใจแล้ว
2: คร
1: ับ แต่หลวงปู่หลวงพ่อท่านก็บอกโอ้ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็มาเรียนใหม่นะฮะได้ความรู้นั่นเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะแม้ว่าจะสอบไม่ผ่านในปีนั้นๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าลองสอบใหม่สุดท้ายท่านก็สอบได้นะครับเนี่ยได้เป็นประเรียนธรรม9ประโยคตอน70กว่า80กว่ามีให้เห็นเกือบจะทุกรุ่นเลยนะ
2: ครับซึ่งบางทีหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าโอ้อายุขนาดนั้นจะเอาไปทำไม
1: การ
2: ทำการประโยคใช่ไหมครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะ
1: ใช่ครับ
2: คนท่านก็น่าจะเข้าใจตัวท่านเองว่าท่านต้องการอะไรนะครับ
1: ครับอย่างน้อยก็เป็นตัววัดนะฮะได้ชี้ชัดถึงความพยายามนะฮะว่าความพยายามมันก็ไม่ไร้ผลหรอกนะครับแล้วก็สมองของท่านเองนะฮะท่านเองก็คงจะนึกว่า ถ้าสอบไรได้แสดงว่าสมองคนอายุ 70-80 ก็ยังใช้ได้ไม่แพ้สมองของพระนุ่มหนุ่มสมณเณรน้อยๆนะ
2: ท่านก็เหมือนจะชี้ว่าการศึกษานั้นสำคัญนะครับ
1: ใช่ครับ
2: สำคัญชะไหนนะวันก่อนผมเจอรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งคนตัวที
1: ครับ
2: เขาบอกเล่าให้ฟังย้อนไปเมื่อเป็น10กว่าปีก่อนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: เขาเนี่ยก็ทำงานแบบทำงานบริษัทเอกชนนะเก
1: ่
2: งมากเก่งมากๆเขาคือเจ้านายเนี่ยเป็นที่ถูกใจของเจ้านายทำงานดีภาษาก็ดีด้วยภาษาอังกฤษดีนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาไปเรียนข้างนอกสามารถสื่อสารกับต่างชาติได้แล้วก็เป็นงานที่ต้องติดต่อกับต่างชาติ
1: ครับ
2: แต่ถึงบทที่เขาจะเติบโตเนี่ยนะครับทางบริษัทเขาบอกให้ยื่นวุฒิการศึกษาปรากฏว่าเขาเสียใจมากเลยนะเพราะว่าวุฒิเขานี่ต่ำมากโอ้เขาบอกรู้อย่างนี้ตอนนั้นภาคเพียรเรียนก็ดีขึ้นเป็นหัวหน้างานไม่ได้ครับ
1: เหตุผลเพราะว่าคุณวุฒิที่กำหนด
2: ไม่
1: คุณสมบัติที่กำหนดไว้ไม่ได้
2: ที
1: ่
2: บริษัทกำหนดไว
1: ้
2: ไม่ได
1: ้ครับ
2: ตอนหลังเนี่ยพวกรุ่นน้องก็ขึ้นมาโดยเฉพาะคนที่จบนอกจบอะไรมาก็มีก็เริ่มที่จะมาเป็นหัวหน้าเขา
1: ครับ
2: ในสุดเขาต้องดีตัวเองออก
1: ทั้งที่ความสำเร็จนี่รออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะ
2: แต่เขาก็เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสายอาชีพเขาก็มาประสบความสำเร็จอีกอาชีพหนึ่งนะคือมีความเก่งอยู่แล้วไงแต่ว่าเขาอ่ะเสียดายมานั่งนึกเสียดายนอนไม่หลับตั้งหลายคืน
1: ครับ
2: เป็นเพราะว่าตัวเองไม่เรียนเองตอนนั้น
1: ครับแต่ถ้าจมอยู่กับความรู้สึกเช่นนั้นนะครับแล้วก็ทุกข์ใจเพราะเรื่องนั้นนะก็น่าเสียดายอีกเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าคิดได้ว่ามันเป็นโอกาสก็ได้นะครับในการที่ได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง
2: การเปลี่ยนงาน
1: เปลี่ยนงานแล้วก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของคนที่เรียกว่ามีทั้งวุฒิภาวะ EQ นะแล้วก็มีทั้งสติปัญญา IQ นะ
2: ครับ
1: สามารถที่จะอยู่ได้รับได้ในความผิดหวังในความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าไม่เป็นไรนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆนะครับก้าวหนึ่งที่พลาดไปก็อาจจะเป็นก้าวใหม่ที่มั่นคงนะ
2: ครับที่พูดให้ฟังก็เพื่อที่จะสะท้อนว่าการศึกษานั้นสำคัญทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ในยุคนี้ซึ่งเด็กหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้เรียนแค่นี้พอเดี๋ยวออกไปทำงานเถอะ
1: แต่ตัวอย่าง
2: อย่าลืมเนี่ยพี่คนนี้เป็นตัวอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับ
1: ครับคือคนที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะฉาบฉวยใช่ไหมฮะบางคนอาจจะมองว่าเขาไลฟ์สดขายของเนี่ยก็รวยแล้ว
2: ครับ
1: ไม่เห็นจะต้องเรียนสูงๆเลยแค่พูดเก่งๆแค่ไปทำสัญญกรรมหน้าตาหล่อๆสวยๆหน่อยก็น่าจะเป็นจุดขายได้แล้วอะไรเงี้ยนะบางคนคิดสั้นแบบนั้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ได้คิดไปถึงรายละเอียดอะไรอย่างอื่นเลยคิดตื้นๆแบบนี้แหละนะครับก็ไม่ใช่ความผิดอะไรที่คิดแบบนี้แต่ก็ต้องนึกถึงว่าปัจจัยเสี่ยงมันก็มีอยู่ใช่ไหมฮะ
2: ต้องคิดถึงวันข้างหน้าเผื่อมีบริษัทอะไรชั้นนำมาสนใจนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วดึงไปเป็นคนสำคัญของบริษัทเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วที่สำคัญต้องยื่นวุฒิอะไรแบบตอนนี้มันก็เสียโอกาสเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: ก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจนะครับหรือไม่ก็รู้สึกถูกเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ได้รับความไม่สบายอกไม่สบายใจต่อให้ได้รับเกียรติได้รับโอกาสก็จริงแต่ว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันยังไม่ลุล่วงนะฮะ
2: ครับสำหรับเมืองไทยเราการศึกษานั้นสำคัญมากๆนะฮะหลายคนก็บอกว่าการศึกษานั้นเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนมีคุณหมอท่านหนึ่งผมก็ติดตามคุณหมอนะ
1: ครับ
2: คุณหมอเนี่ยก็บอกแฟนคลับเลยว่าทุกวันนี้การศึกษาเปลี่ยนชีวิตเขาหวังจะมาสอบเป็นหมอเนี่ยคือบ้านฐานะยากจนสมัยก่อน
1: ครับ
2: ก็สอบได้เป็นหมอเนี่ยชีวิตฐานะทางบ้านอะไรต่างๆจึงเปลี่ยน
1: ครับ
2: อันนี้เรียกว่าการศึกษาเปลี่ยนชีวิตนะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นบันไดที่หลายคนก็คงจะพอนึกภาพออกว่าอยากจะไปถึงฝั่งฝันความสำเร็จเช่นประกอบวิชาชีพที่ เฝ้าปรารถนานะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพทหารอาชีพตำรวจอาชีพหมออะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: อาชีพครูนะครับซึ่งก็มีลายค่อนข้างชัดเจนเส้นทางเดินที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเรียนอะไรถึงจะไปเป็นอะไรนะครับซึ่งก็ง่ายมากสำหรับคนที่ไม่คิดเยอะนะฮะเช่นอยากจะเรียนหมอนะก็ต้องไปติวเรื่องของวิชาคณิตวิทย์อังกฤษอะไรมากหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไปสู่เส้นทางนั้นไปสอบแข่งขันที่ไหนก็สอบได้อะไรเงี้ยนะ
2: ครับครับก็ต้องมากกว่าเขาหน่อยนะฮะ
1: มากกว่าเขาหน่อยใช่ใช่
2: ครับฟังบทเพลงสักเพลงนะครับ
1: ครับนำบทเพลงเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ปีนี้4รอบพระชนมพรรษาครับ

0: ฟังบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: พูดคุยกันต่อครับ
1: ครับเรื่องของการฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาตนนะครับสมเด็จพระราชินีนี่ก็เป็นแบบอย่างอย่างชัดเจนอย่างที่ว่าแล้วนะครับคือจะแทบจะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปว่าพระราชินีของประเทศไหนที่ทรงขับเครื่องบินได้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางด้านการทหารด้วยนะครับที
1: ่ใช่ครับ
0: โชว์ความเข้มแข็งเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะมีน้อยนะครับบนโลกใบนี้ครับ
1: ครับทีนี้เบื้องหลังความเก่งนะครับแน่นอนก็ต้องมีความดีความงามด้วยคุณสมบัตินะครับเหมือนกับคนที่ทำอะไรเก่งๆสักอย่างหนึ่งนะครับเราถ้าไปมองแต่ความเก่ง

0: ซึ่งก็เป็นเรื่องของคุณธรรมเหมือนกันนะอย่างเช่นความเชื่อมั่นในตัวเองคือศรัทธาเนี่ยคนที่มีศรัทธากับคนไม่มีศรัทธาเนี่ยฉากชีวิตต่างกันมากเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ศรัทธาที่แปลว่าเชื่อมั่นนะครับ
0: ใช่ครับคนที่เชื่อมั่นในการกระทำไงฮะถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจทำดีแล้วก็คิดว่าความดีที่ทำเนี่ยมันจะยังผลให้เกิดความดีความงามในชีวิตเขาก็จะไม่ท้อนะที่จะทำสิ่งที่ดีๆอยู่ต่อไปแต่ถ้าคนไม่มีศรัทธาคือไม่มีความเชื่อมั่นในการกระทำนะครับคิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนะแล้วก็ไม่คิดที่จะทำดีต่อไปคนประเภทนี้ก็เรียกว่าศรัทธาอ่อนไปหน่อยนะ
1: ครับนะหรืออาจจะศรัทธาสักแป๊บเดียวนะ
0: ครับไม่มั่นคง
1: ไม่ตั้งมั่นมั่นคงเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาจึงได้บอกเป็นพุทธภาษิตเอาไว้นะครับว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จนะครับก็คือโอกาสที่ประสบความสำเร็จมีแน่ๆสำหรับคนที่ศรัทธาตั้งมั่นไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการศึกษาปฏิบัติธรรมนะเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของการเรียนหนังสือเหมือนกันถ้าเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้มันก็ทำได
1: ้ครับนะเอาละครับเดี๋ยวฟังกันอีกสักเพลงนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเราฟังครับ

0: ช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: ครับในช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนนะครับโปรยปรายลงมาตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกเอาไว้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีฝนเกือบจะทั่วประเทศเลยนะครับก็เหมาะแล้วควรแล้วเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมฮะนะครับ
0: ครับฤดูฝนมาก็มีโรคก็ตามมาโรคที่มากับฤดูฝนนะครับ
1: ครับ
0: ดูเหมือนเด็กๆเนี่ยจะเป็นไข้หวัดใหญ่กันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงเวลานี้นะ
1: ครับ
0: นะคุณครูก็ต้องคอยสอดส่องดูแลนะครับ
1: ครับเรื่องของสุขภาพนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากนะครับที่คนที่เขาประสบความสำเร็จเขาห่วงอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบางคนร่ำรวยมีเงินมีทองนะก็เฝ้าภาวนาว่าขอให้ตัวเองอย่าได้เป็นอะไรให้ได้อยู่ใช้เงินใช้ทองนี้ไปนานๆอะไรเงี้ยนะแต่บางคนพอประสบความสำเร็จปั๊บเท่านั้นแหละมีมาพร้อมกับโรคเลยก็มีเป็นโรคร้ายซะด้วยอะไรเงี้ย
0: โอ้จะเรียกว่าเป็นทุกขลาภได้ไหมครับ
1: นั่นน่ะสิครับประมาณนั้นในช่วงที่ล่าความสำเร็จนั้นอาจจะใช้ความพยายามถึงขั้นเกิดความเครียดนะแล้วก็สะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยพอสำเร็จนะมีเงินมีทองร่ำรวยก็โรคก็เข้ามาจู่โจมทันทีนะ
0: ครับก็ขอคุณผู้ฟังมีสุขภาพดีนะครับซึ่งแฟนรายการของเราส่วนใหญ่ก็อยู่ใน40อัพนะฮะส่วนใหญ่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จะเริ่มหมั่นดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีมุมสุขภาพให้ได้ศึกษากันนะในโลกออนไลน์เยอะหลายอาจารย์ทีเดียวครับ
1: ครับเพื่อท่านสุขภาพดีแล้วก็ใช้สุขภาพที่ดีนั้นทำประโยชน์ต่อไปเหมือนอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์นะครับขององค์ชนชาวไทยเนี่ยนะทุกพระองค์นะครับก็ล้วนแต่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมก็คือปวงชนชาวไทยเราท่านเนี่ยแหละนะครับทุกพระองค์เลยนะ
0: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดครับผม
1: ครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้เราชาวไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงของทบกน้อมถวายพระพรชัยมงคลให้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านานทรงพระเจริญผมสุธีสุขสากล
0: นพดลทิติภาธร
1: และทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะการติดต่อกันระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนโดยไม่ต้องเดินทางไปพบกันก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ตามความต้องการได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการติดต่อพูดคุยโดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยคือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเกิดจากการรวมคำสี่คำด้วยกันคือคำว่าโทรคำว่าศัพท์คำว่ามือและคำว่าถือโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ติดตัวไปในที่ต่างๆได้ดังนั้นเด็กๆถ้าต้องการติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อได้นะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าโทรศัพท์มือถือแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
1: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
3: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการทหารการบินและการอนุรักษ์ผ้าไทยจึงทรงเป็นแบบอย่างของพระราชินียุคใหม่ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
6: ความสง่างามเข้มแข็งและอ่อนโยนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามแบบฉบับพระราชินียุคใหม่ด้วยทรงมีพระปรีชาหลากหลายด้านทั้งด้านการทหารโดยทรงผ่านหลักสูตรการฝึกของกองทัพบกอย่างเข้มงวดและทรงดำรงตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษนอกจากนี้ยังทรงมีพระปรีชาด้านการบินโดยทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์ชัดในการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ผ้าไทยและชุดไทยอย่างจริงจังโดยทรงเลือกฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างสง่างามเหมาะสมกับพระราชวโรกาสต่างๆและทรงออกแบบเศษผ้าเหลือใช้จากการตัดฉลองพระองค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่มาจากแนวคิดซีโร่เวสต์ต่อยอดสู่การใช้พลังงานซอฟต์พาวเวอร์เพื่อทำให้ชื่อเสียงของผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยกระจรกระจายไปทั่วโลกเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะของญี่ปุ่นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2570แทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะยกระดับพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นโดยปรับเปลี่ยนจากระบบจากการฝึกปฏิบัติงานเป็นการจ้างงานซึ่งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ระบบนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างเพื่อการพัฒนาทักษะโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน3ปีซึ่งเป็นระดับทักษะที่เทียบเท่ากับแรงงานฝีมือนอกจากนี้ยังช่วยยกระดับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
7: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่
1: อ
2: เฮ้ยก้องจะไปตกปลาอีกแล้วสิเนี่ยอย่าไปทำมันเลยพ่อบอกว่าข้าสาดน้ำมันบาปนะไปหาอย่างอื่นเล่นกันดีกว่า
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับพ่อแม่ทุกคนนะครับก็อยากให้ลูกโตขึ้นมากลายเป็นคนดีกันทั้งนั้นแหละครับแต่หลายครั้งนะครับที่พ่อแม่อาจจะนึกว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวหรือยากเกินไปสำหรับเด็กๆจนนึกไม่ออกเลยว่าจะสอนลูกเรื่องนี้อย่างไรกันดีครับและวันนี้นะครับคุณพ่ออี้แทนคุณจิตอิสระจะเล่าให้ฟังว่าเขานำธรรมะมาใช้กับชีวิตครอบครัวได้อย่างไร
4: สวัสดีครับผมอี้ครับแทนคุณจิตอิสระครับมีน้องชาญชายวัย3ขวบ

0: วิธีการที่ทำให้เขาเข้าถึงศาสนาได้นั้นวิธีแรกก็คือการสวดมนต์อันที่2ก็คือการเล่นบทบาทสมมุติผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นอ่านนิทานให้เขาฟังแล้วก็ชวนให้เขาเล่นตามนั้นนะครับเช่นมีการเล่นใส่บาตรกันอันที่3ก็คือการที่เราสอนคำเป็นหลักธรรมะบางอย่างเช่นแบบว่ามงคลสูตรข้อที่หนึ่งคือไม่คบคนพาลข้อสองคบบัณฑิตแล้ววันหนึ่งเราก็ลองเว้นช่องว่างให้เขาตอบเช่นมงคลสูตรข้อที่หนึ่งไม่คบคนเขาจะบอกว่าพาลและส่วนสุดท้ายก็คือพาไปอยู่ในสถานที่หรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงๆเช่นการพาไปวัดก็จะทำให้สามารถซึมซับและก็รับเอาเรื่องของหลักธรรมความดีบางอย่างเข้าไปซึมซับในจิตใจเขาได้แล้วก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างด้วย
1: เรื่องที่คุณพ่ออี้แทนคุณเล่าให้ฟังนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างของชาวพุทธแต่อันที่จริงนะครับการพาลูกของเราเข้าใกล้ธรรมะทำได้ง่ายๆหลากหลายวิธีตามแต่ละศาสนาครับซึ่งต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ลูกเรามีจิตใจที่อ่อนโยนเมตตากรุณาเป็นลูกที่ดีและเป็นคนดีในอนาคตอย่างแน่นอนครับ
2: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
3: ใกล้กันอีกนิดนะพ
4: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มคลังยาและเวชภัณฑ์ทั่วประเทศหวั่นค่าขนส่งดันราคาพุ่งจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ